0: ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหวูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายสิงหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปประหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการ ไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุณาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 7:16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะ กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนชนะคีร์กีสถาน3-2เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ตระนาธาราได้ดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปนัทธรสิริโสมและรุ่นวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่ 20-29 กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC Diamond Food Five Chef สมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCกาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 น.
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตแต่รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ 2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดนโยบายยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่สามารถคุ้มครองคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดฟรีใน72ชั่วโมงแรกพร้อมเตือนสถานพยาบาลทุกแห่งห้ามปฏิเสธหรือบังคับเซ็นยินยอมจ่ายเงินเองมีความผิดตามมาตรา36พระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากทันตแพทย์อาคมปริสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ค่ะคุณหมอคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
21: ครับจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นะครับนี่ก็เป็นกลไกที่มีมานานแล้วนะครับก็เริ่มจากปี2560นะครับ ึ่งตอนนั้นมติครม.นะครับเนี่ยได้มีมตินะครับเห็นชอบนะครับในการที่จะให้ประชาชนคนไทยนะครับที่จะป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับมีสิทธิ์เข้ารับบริการรักษาฟรีในโรงพยาบาลนะฮะอันนี้ก็เป็นของขวัญช่วงปีใหม่ในปี60ช่วงเดือนเมษายนตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้การเดินทางของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนช่วงสมัยโควิดนะฮะก็ได้มีการออกประกาศในเรื่องของคนไข้ที่เป็นติดโควิดใช่ไหมครับก็สามารถเข้ารับบริการรักษาฟรีที่โรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับตรงส่วนนั้นพูดง่ายๆคือไม่เอาสิทธินะครับในเรื่องของการเงินนะครับเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยติดโควิดหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ไปที่มาตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้พอเราพัฒนามานานขึ้นนะครับเนี่ยช่วงนี้โควิดก็ลดลงใช่ไหมฮ
20: ะ
21: เราก็เลยมีการรวบนะครับการบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเรื่องของยูเซปนะครับยูเซปก็คือพวกที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับระบบสมองระบบเลือดระบบหายใจก็แล้วแต่ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วหรือทันทีเนี่ยนะครับได้มีการออกประกาศมา4ฉบับด้วยกันนะฮ
20: ะ
21: แล้วก็มีเรื่องของการอัตราค่าบริการแล้วก็รายการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีหลากหลายหลายชีแล้วในการเล็กเล็กในการเบิกจ่ายมีความยุ่งยากแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับมีอยู่เสพโควิดด้วยอีกเป็นอีกฉบับหนึ่งก็ทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เลยรวบรวมนะครับกฎหมายทั้ง7ฉบับทั้งฝั่งของโควิดนะครับทั้งฝั่งของยูเซปกติเข้ามารวมกันฉบับเดียวกันเพื่อความง่ายในการที่จะใช้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการอ้างอิงในการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลกับกองทุนที่เกี่ยวข้องครับก็เลยมีการรวบกันมาแล้วจะมีการปรับระบบการบริหารจัดการด้วยนะครับคือเวลาผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยก็จะขาดญาติหรือผู้ดูแลใช่ไหมฮ
20: ะ
21: อาจจะมีคนอื่นที่เรียกว่าผู้จัดการแทนที่จะมารับเรื่องนะครับแทนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพื่อจะเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแทนผู้ป่วยเวลาผู้ป่วยฉุกเฉินอาจจะไม่มีสติในการทำเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็ยังมีการปรับให้ผู้ป่วยนะครับเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับสามารถอุทธรณ์ต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ว่าเขาเห็นว่าอาการของเขาเนี่ยเป็นวิกฤตนะแต่โรงพยาบาลมองว่ามันไม่วิกฤตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถอุทธรณ์ได้ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้ครับก็เป็นการระบบการบริหารจัดการแล้วก็ปรับเรื่องของปรับปรุงรายการบัญชีนะครับและอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยให้มีความเหมาะสมมากขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยนะครับฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการแบบไร้รอยต่อนะครับในทุกรายละเอียดของการบริการที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินทั้งหมดครับ
20: ค่ะทีนี้คุณหมอคะมติในครั้งนี้ค่ะครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งไหมคะทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยไหม
21: ครับจริงๆแล้วเรื่องของเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยเป็นออกตามมาตรา36นะครับตามพรบสาธารณสุขซึ่งจะครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมฮะแต่ว่าในมติครม.ที่ให้ไว้นะครับเมื่อวันที่28มีนาคม2560เนี่ยก็ให้อินโวลรวมภาครัฐด้วยครับครับ
20: ก็เท่ากับว่าทางภาครัฐและเอกชนเลยนะคะ
21: ใช่ครับใช่ครับนั่นคือหมายความว่าถ้าเจ็บป่วยที่ไหนนะครับก็สามารถไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งครับ
20: ค่ะทีนี้ทางโรงพยาบาลค่ะจะใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการชี้วัดว่าอาการป่วยระดับไหนถึงเข้าข่ายฉุกเฉินค่ะแล้วก็ที่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยโดยที่ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะคุณหมอ
21: ครับจริงๆแล้วอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับตรงนี้มันจะไม่ได้กำหนดเป็นชื่อโรคเฉพาะเจาะจงนะครับแต่มันจะกำหนดเป็นลักษณะของกลุ่มอาการนะครับประมาณ6กลุ่มอาการด้วยกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาการแรกนะครับเนี่ยการจะเจ็บเสพได้เช่นมีอาการหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจเราเรียกว่าหัวใจหยุดเต้นทางเดินหายใจอุดกั้นสมบูรณ์สมองขาดเลือดรุนแรงอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่หนึ่งนะครับที่เข้าข่ายก็จะประเมินเป็นวิกฤตตรงส่วนนี้นะครับกลุ่มอาการที่สองนะครับที่จะพบก็คือในเรื่องของการหายใจหอบเหนื่อยรุนแรงนะครับหายใจติดขัดมีเสียงดังเช่นภาวะโรคหอบหืดขั้นรุนแรงเฉียบพลันน้ำท่วมปอดปอดอักเสบรุนแรงจนร่างกายขาดออกซิเจนตัวเขียวคล้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
20: ค่ะ
21: กลุ่มอาการที่3นะครับที่เราวิเคราะห์เป็นยูเซปก็คือซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วมเช่นภาวะโรคการช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกจากการเสียเลือดรุนแรงหรือชักอย่างต่อเนื่องไม่หยุด อย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการที่4นะครับเช่นมีอาการเจ็บหน้าอกเสียบพันรุนแรงมักมีอาการเล้าที่แขนด้านซ้ายกรามหรือหลังนะครับอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียบพันหรือว่า heart attack ใช่ไหมฮ
2: ะ
21: หรือหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกระแตกเป็นต้นอย่างนี้นะครับกลุ่มอาการที่5นะครับที่เราพบกันก็คือเรื่องของแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่พูดจาไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับพวกหลอดเลือด

0: อาจจะรับการรักษาทันทีโดยที่โรงพยาบาลจะไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่เป็นเงื่อนไขในการที่จะไม่ให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีครับ
1: ทีนี้คุณหมอคะเราจะมีมาตรการในการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการอย่างไรคะถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลปฏิเสธการรับผู้ป่วยฉุกเฉินใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะหรือว่าพยายามผลักภาระให้ผู้ป่วยเนี่ยย้ายโรงพยาบาลก่อนกำหนดเนี่ยค่ะคุณหมอ
0: ครับคือการผลักภาระหรือการปฏิเสธเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าสิทธิตรงนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ป่วยจะได้รับการปฏิเสธสิทธิของเขาหรือการบอกว่าคุณเซ็นใบยินยอมได้ไหมให้จ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะรักษาคุณนะอันนี้ก็ไม่สามารถทำได้คือในประกาศในมติครม.ตัวใหม่นะครับเนี่ยเขาก็พูดชัดว่าการทำนิติกรรมนะครับที่จะให้ผลจากหน้าที่นะครับเนี่ยการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ป่วยตามสิทธิ์ยูเซฟเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถทำนิติกรรมตรงนั้นมาห้ามถือว่าเป็นนิติกรรมต้องห้ามตามกฎหมายไม่สามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเจอผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินหนึ่งต้องรักษาหากท่านปฏิเสธไม่รักษานะครับเนี่ยท่านก็จะมีโทษค่อนข้างหนักครับโทษในมาตรา36เนี่ยก็จะมีโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000 บาทเพราะฉะนั้นต้องปรับเลยครับเพราะนั่นก็มีโทษจำคุกโทษอาญาทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมาตรการนี้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกสิทธิการรักษาไหมคะเช่นประกันสังคมข้าราชการหรือต่างด้าวเนี่ยเท่าเทียมกันหมดไหมคะ
0: ครับมาตรการนี้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในประเทศไทยเลยครับครับทุกคนที่มีบัตรประชาชนครอบคลุมทั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์30 บาทนะครับซึ่งมีอยู่48 ล้านคนสิทธิประกันสังคมนะครับที่มีอยู่ประมาณ14-15 ล้านคนสิทธิสวัสดิการข้าราชการที่มี3-5 ล้านคนนะครับแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับมีประมาณ800,000 คนเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศทั้งหมดเลยครับไม่ได้ตกหล่นที่ใครครับ
1: ค่ะคุณหมอคะการที่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสชได้อะค่ะครอบคลุมถึงยาแล้วก็เวชภัณฑ์ทุกประเภทไหมคะมีรายการยาควบคุมหรือว่ายกเว้นที่ผู้ป่วยอาจต้องรับผิดชอบเองไหมคะ
0: ครับส่วนใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นอาการวิกฤตนะครับโดยเราได้สรุปสาระสำคัญนะครับบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายเข้าไปในเป็นมติครม.ในครั้งนี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าห้องค่าอาหารค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์ในการบำบัดโรคค่ายาสารอาหารเส้นเลือดค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะครับค่าบริการโลหิตค่าวินิจฉัยค่าบริการส่งต่อทั้งหมดรวมอินโวทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาประเภทใดก็แล้วแต่ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณหมอคะหากประชาชนหรือว่าญาติพบว่าถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาระหว่าง72ชั่วโมงแรกฉุกเฉินค่ะสามารถติดต่อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ครับหากประชาชนนะครับเมื่อท่านรับประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งจะมีอันตรายต่อชีวิตเนี่ยหากโรงพยาบาลใช้เงื่อนไขในการเก็บเงินมาเป็นข้อต่อรองในการรักษาพยาบาลซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ขัดต่อมติครม.ด้วยนะครับท่านสามารถแจ้งไปที่กรมสปสช.ได้เลยนะครับที่หมายเลข02-193-7000นะครับกรมสปสช.ก็จะมีพนักงานเจ้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่เป็นไปตามสิทธิที่เขาควรจะได้ตามสิทธิของยูเซฟครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเดินหน้าติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการกำกับดูแลศูนย์ Data Center ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการควบคุมผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: คาะข่าวเล่าประเด็น
1: ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ Data Center ในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่หลายด้านเช่นน้ำประปาพลังงานไฟฟ้าการสร้างมลภาวะและความปลอดภัยกรุงเทพมหานครจึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ Data Center ทั่วกรุงเทพและพบว่าปัจจุบันมีการจัดตั้งอยู่ในอาคารรวม43แห่งเช่นหน่วยงานภาครัฐธนาคารและเป็นรูปแบบอาคารเฉพาะอีก6แห่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่าแม้ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะยังอยู่ในระดับน้อยเมื่อเทียบกับศูนย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและไม่พบการกักตุนน้ำมันแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาคารผังเมืองและสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำรายการตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นทั้งมลพิษทางน้ำอากาศการระบายความร้อนและระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มี Data Center เหล่านี้อยู่ในพื้นที
2: ่ช่วงก่อนมันไม่ได้ขออนุญาตก็จะเป็นแฝงอยู่ในตึกต่างๆตั้งอยู่ในอาคาร43แห่งแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่จริงๆก็คือ6แห่งซึ่งตอนนี้มีเปิดดำเนินการไปแล้ว3แห่งชะลอใบอนุญาตอยู่3แห่งนะก็ไม่ได้มีการสะสมน้ำมันเรื่องปริมาณไฟในกรุงเทพยังขนาดเล็กกว่าที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะเลยต่างจังหวัดเนี่ยจะมีขนาด200เมกะวัตต์300เมกะวัตต์ของให้เห็นตรงนี้ก็อยู่ประมาณ20 25นาทีผ่านมาเราก็ทำเช็คลิสต์ความปลอดภัยขึ้นแล้วก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำเดือนละ1ครั้งตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 ตั้งขึ้นตรวจ real time เลยถ้าความร้อนเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์อุณหภูมิโดยรอบนะเพราะมีคนกังวลว่าจะเกิด urban heat หรือเปล่าก็ต้องมีเครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานนะจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงต่างๆตอนนี้เขตก็ไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าน
1: อกจากมาตรการตรวจกำกับดูแลในภาพรวมแล้วนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าเสริมว่าในส่วนของข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เคยเกิดขึ้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องมลพิษทางเสียงในช่วงตอนกลางคืนจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรุงเทพมหานครจึงได้เพิ่มเกณฑ์รายการตรวจสอบให้มีการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจาก Data Center เหล่านี้อย่างเข้มงวดและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
3: จากกรณีที่เราเคยได้รับการร้องเรียนครั้งเดียวนะครับก็คือเรื่องของเสียงเนื่องจากมีการไปเทสเครื่องเจนนะครับที่จะเป็นใช้สำหรับไฟสำรองเนี่ยตอนกลางคืนเลยทำให้มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของมลพิษทางเสียงในเช็คลิสต์ของเราเนี่ยก็เลยไปเพิ่มว่าจะต้องมีการตรวจเสียงเนี่ยใน2ระดับคือเป็นเสียงแอมเบียนต์คือเสียงในสภาวะปกติ24ชั่วโมงอันเนี้ยไม่เกิน70เดซิเบลให้วัดเสียงในช่วงของเมื่อคุณเทสระบบเจนด้วยต้องรายงานมาเลยว่าจะเทสเจนวันไหนเวลาไหนนะครับส่วนใหญ่เขาจะเทสหนึ่งชั่วโมงน่าจะประมาณเดือนละครั้งแล้วก็ค่าเสียงเนี่ยจะต้องห้ามเกิน115เดซิเบลก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
1: จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแล Data Center ให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการวางมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดและการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นการวางแนวทางป้องกันสำหรับการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะปีนี้เขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการชลประทานทั้งอุปโภคและทำการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงส่งผลให้น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ติดตามจากรายงานค่ะ
0: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
5: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานเริ่มได้รับผลกระทบในบางพื้นที่เนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางจุดเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและไม่ตกตามฤดูกาลนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โครงการส่งน้ำของเขื่อนลำตะคองเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเขื่อนสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ34ของการเก็บกักโดยยืนยันว่ายังคงมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพอเพียงให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการในทุกระดับทั้งท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดเพื่อมาดูแลในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
6: ตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำเข้าเขื่อนดีอยู่นะครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงระยะหนึ่งซึ่งได้รับคำยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับเขื่อนลำตะคองเนี่ยพอเพียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสีมาในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับยืนยันครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในปีนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ครับส่วนน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสำหรับปริมาณน้ำที่มีอยู่ครับ
5: ขณะที่หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำของประชาชนโดยนายไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกล่าวว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมส่งผลให้น้ำในเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้อย
7: และช่วงเดือนกันยาตุลารวมทั้งเดือนพิการเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าอ่างอยู่ที่ประมาณสัก100 กว่าล้านนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยช่วงแล้งหน้าเนี่ยเราจะมีน้ำบริหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ200 ล้านซึ่งฤดูแล้งหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูต่อนะครับน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยเราไม่มีปัญหา
5: ส่วนการดูแลพืชผลทางการเกษตรนายมนัสเสียงก้องเกษตรจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐรวมทั้งอาจปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
8: สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เรื่องสถานการณ์น้ำซึ่งที่เราจะเจอภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่จะทำให้น้ำน้อยอนาคตเนี่ยเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใช้กรณีที่มีฝนตกหรือว่าการจะตัดสินใจปลูกพืชเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องน้ำเป็นหลักสำคัญอันดับที่สองก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ถ้าเสียหายตามกฎหมายแล้วก็พอขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถรัฐการราชการก็จะไปช่วยดูแลได้ก็อยากให้ทำพืชใช้น้ำน้อยเพราะว่าสิ่งนี้ก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกร
5: การเตรียมความพร้อมเชิงรุกของจังหวัดนครราชสีมาในการกู้วิกฤตครั้งนี้ซึ่งได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำด้วยความรอบคอบเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของภาครัฐเท่านั้นแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชนในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่ทำให้จังหวัดนครราชสีมาผ่านพ้นสถานการณ์เอลนีโญไปได้เพียงจันวงศ์ทวีสุขสวทนครราชสีมารายงาน
4: ปิดท้ายที่สถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นซ้ำเติมผลกระทบและการปิดช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
9: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การหนุนหลังบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงโดยเฉพาะท่าเรือเมืองโมคาเมืองท่าสำคัญในจังหวัดทาอิชทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนและบรรดาเกาะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงพร้อมประกาศว่าเรือสินค้าของบริษัทขนส่งทางทะเลทุกแห่งสามารถสัญจรผ่านทะเลแดงได้อย่างปลอดภัยยกเว้นเรือของซาอุดีอาระเบียเท่านั้นขณะเดียวกันกลุ่มฮูตียังโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิท่อส่งน้ำมันสำคัญไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารซึ่งรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์รันเวย์และคลังแสงของซาอุดีอาระเบียด้านซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีเพื่อยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงขณะเดียวกันทางการซาอุดีอาระเบียสั่งระงับการดำเนินงานของท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซม หลังจากท่อส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งมีความยาวประมาณ 1,207 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างแหล่งผลิตน้ำมันดิบทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียกับเมืองท่ายานบูเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเลียมบริเวณชายฝั่งทะเลแดงหลังถูกโดรนโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างเนื่องจากการปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงสูงสุดถึงร้อยละ4%หรือประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันแห่งนี้ประมาณ 5-6 สัปดาห์แต่ปริมาณน้ำมันดิบสำรองในเมืองท่ายานบูของซาอุดิอาระเบียและอีกประมาณ 5-7 วันเท่านั้นนอกจากนี้ซาอุดิอาระเบียยังแจ้งต่อองค์กรกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียลดลงจาก 10.9 ล้านแสนบาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหลือเพียง 6.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมซึ่งต่ำที่สุดในรอบกว่า30ปีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกหนึ่งเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนแล้วทำให้ตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าหากซาอุดิอาระเบียยังไม่สามารถเปิดดำเนินงานท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกได้อีกครั้งประกอบกับการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มูซยังไม่มีความคืบหน้าสำคัญราคาน้ำมันดิบโลกอาจพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ราว119ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลธนิกธนกรไพศาลรายงาน
10: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
11: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโร
13: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอด
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ RBS 9

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

นำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะประกอบอาชีพใดก็สามารถพบกับความเหนื่อยล้าในแต่ละวันได้ค่ะสาเหตุของความเหนื่อยคงตอบได้ยากว่าเกิดจากอะไรเพราะแต่ละคนล้วนมีปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่โดยรวมมักเกิดจากความเจ็บป่วยการอดนอนความเครียดการทำงานมากเกินไปไม่ได้ออกกำลังกายอาการเหล่านี้อาจรักษาได้ด้วยยาบางชนิดเช่นยานอนหลับยาคลายเครียดแต่ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้คือถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะมีผลเสียต่อสุขภาพจิตทางที่ดีควรเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตใหม่ที่จะให้ผลในระยะยาวกับตัวคุณด้วยเคล็ดลับดีๆดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกให้ความสำคัญกับการนอนหลับเพิ่มขึ้นใน1วันควรนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหากนอนไม่หลับหรือนอนไม่พอให้สังเกตว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการนอนของคุณผู้ฟังบ้างอาทิการดูโทรทัศน์อ่านหนังสือก่อนนอนการทำแบบนี้มักจะรบกวนการนอนของคุณโดยไม่รู้ตัวก่อนนอนควรทำจิตใจให้สงบนิ่งเช่นอาบน้ำให้สะอาดทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเมื่อถึงเวลานอนให้ตรงเข้ามาในห้องนอนเพื่อนอนเพียงอย่างเดียวค่ะประการที่2ดื่มน้ำเปล่ามากๆการดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ8แก้วขึ้นไปจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผิวพรรณชุ่มชื่นรวมทั้งให้พลังงานกับร่างกายเพราะเวลาที่ร่างกายไม่ได้รับน้ำเพียงพอโดยธรรมชาติจะพยายามปรับตัวทำงานให้หนักขึ้นเพื่อให้ได้น้ำมาใช้ในกระบวนการเผาผลาญอาหารให้กลายเป็นพลังงานนอกจากนี้เวลาที่คุณผู้ฟังต้องออกแรงหรือใช้ความคิดมากๆการได้ดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำผักคั้นสดๆ สัก2แก้วจะช่วยทำให้คุณรู้สึกสดชื่นได้อย่างเห็นผลทีเดียวค่ะประการต่อไปกินอาหารให้เพียงพอกับธรรมชาติของร่างกายนอกจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันในปริมาณที่สมดุลแล้วคุณผู้ฟังจำเป็นต้องกินอาหารที่มีวิตามินและเกลือแร่ที่เพียงพอซึ่งจะช่วยให้ร่างกายมีกำลังควรเลือกกินให้พอดีทั้งข้าวแป้งเนื้อสัตว์ผักและผลไม้รวมถึงกินอาหารมื้อละน้อยๆก็จะช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานแต่พอดีช่วยให้ระบบการย่อยของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้การเผาผลาญอาหารทำได้เต็มที่กว่าการกินอาหารเข้าไปเยอะๆจนอิ่มที่จะตามมาด้วยอาการง่วงนะคะประการต่อไปหายใจลึกๆการใช้สมาธิจดจ่อกับลมหายใจเข้าออกติดต่อกันประมาณ2นาทีจะช่วยให้ผ่อนคลายจากอารมณ์เหน็ดเหนื่อยวิตกกังวลเศร้าหรือโกรธซึ่งมีผลทำให้จิตใจสงบและสบายขึ้นอาจจะจดจ่อกับการหายใจแบบนี้ในเวลาที่กำลังทำกิจกรรมอยู่คนเดียวเช่นตอนรถติดขณะเดินเล่นหรือตอนล้างจานก็จะช่วยให้จิตใจมีสมาธิขึ้นได้ประการสุดท้ายออกกำลังกายให้มากขึ้นที่สำคัญควรทำอย่างสม่ำเสมอเพราะการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายสร้างสารเอนโดฟินขึ้นมาในสมองโดยอัตโนมัติซึ่งสารนี้เป็นสารที่ให้ความรู้สึกเป็นสุขช่วยคลายความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้และช่วยให้กล้ามเนื้อใช้พลังงานที่ร่างกายเผาผลาญมาอย่างมีประสิทธิภาพควรออกกำลังกายหนักปานกลางวันละ30นาทีอย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์เมื่อคุณได้ใช้พลังงานไปกับการออกกำลังกายจะช่วยให้คุณหลับสนิทและความรู้สึกนึกคิดแจ่มใสกว่าเดิมอีก

ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไก่ในโลกกว้างพร้อมกับผมแข่งพุทธเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดี

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกับดิฉันยาตาวีนินวรณัฐฐากูลนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในข่าวแรกนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลค่ะเราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะว่าอาหารไทยเนี่ยอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็เรามีหลากหลายเมนูเลยนะคะที่เรียกว่าขึ้นชื่อแล้วก็ทำให้รู้จักกันไปทั่วโลกแต่คราวนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารทั่วๆไปยังไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพไงคะคุณผู้ฟังคราวนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เตรียมที่จะยกระดับอาหารไทยนะคะในบางเมนูเนี่ยเพื่อขึ้นมาเป็นอาหารสุขภาพในระดับสากลแล้วก็เข้าไปสู่ในระดับ5ดาวเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะจากซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราก็เพิ่มเป็นเฮลท์พาวเวอร์นั่นเองค่ะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพนะคะเรื่องนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวนะคะในการเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นะคะยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลพร้อมร่วมปรุงเมนูสุขภาพอัตลักษณ์สมุนไพรท้องถิ่นปลาม้าผัดสมุนไพรแห้วกรุบนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาค่ะหนึ่งในนโยบายที่สำคัญนะคะก็คือการเปลี่ยนสุขภาพให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและก็บริการเวลเนสค่ะให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์และก็แข่งขันในตลาดโลกได้ค่ะซึ่งอาหารไทยไม่ได้มีคุณค่าเพียงด้านรสชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสุขภาพที่ดีถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญค่ะ

กลักษณ์ทางวัฒนธรรมไปสู่อาหารไทยที่อร่อยมีคุณค่าและใส่ใจสุขภาพค่ะด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยสมุนไพรแล้วก็ภูมิปัญญาอาหารไทยเข้ากับหลักโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารโดยไม่เปลี่ยนเสน่ห์หรือรสชาติของอาหารแต่ว่าเพิ่มคุณค่าด้านสุขภาพเข้าไปนะคะเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการโดยไม่เป็นเพียงการมอบป้ายรับรองค่ะแต่มุ่งหวังให้ได้รับประโยชน์และก็เติบโตไปพร้อมกันผ่านการพัฒนาศักยภาพเมนูการเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและก็สิทธิประโยชน์ในการจัดแสดงนิทรรศการการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของทางกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนะคะโดยในพื้นที่เขตสุขภาพที่5นะคะของทางด้านจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีความพร้อมทั้งความหลากหลายทางวัตถุดิบแล้วก็ศักยภาพของผู้ประกอบการรวมไปถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการยกระดับอาหารไทยแล้วก็อาหารจานสมุนไพรไทยให้เข้าถึงง่ายมีคุณค่าและก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพร้อมก้าวเข้าสู่มาตรฐานระดับสากลค่ะและก็ยังมีจุดแข็งสำคัญนะคะคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเฉพาะโรงเรียนการเรียนที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านอาหารในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบก่อนที่จะขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิดนะคะ77จังหวัด770เมนู1ระบบมาตรฐานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ค่ะโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกร่วมกับเขตสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายนะคะค้นหาและพัฒนาอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดละ10เมนูค่ะรวม770เมนูบนหลักโภชนาการความปลอดภัยและก็คุณค่าต่อสุขภาพนะคะพร้อมทั้งวางเส้นทางยกระดับคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3ดาวค่ะไปสู่ระดับ4ดาวเรียกว่าเป็น Taste Excellence นะคะแล้วก็ระดับ5ดาว Global Wellness Menu ค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่ตลาดสุขภาพและก็ตลาดนานาชาตินะคะตลอดจนจัดทำเป็นฐานข้อมูลเมนูอาหารสุขภาพอัตลักษณ์ไทยต่อไปค่ะThai Food Good Health นะคะไม่เพียงเป็นตรารับรองอาหารเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่เป็นกลไกที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์สำคัญ4ข้อก็คือประชาชนสุขภาพดีผู้ประกอบการเติบโตชุมชนมีรายได้และเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศเดินหน้าก็จะร่วมกันยกระดับอาหารไทยให้เป็นอาหารที่อร่อยมีคุณค่าและใส่ใจสุขภาพพร้อมนำภูมิปัญญาไทยก้าวสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกค่ะส่วนทางด้านของดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้กล่าวเสริมนะคะว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนดำเนินโครงการส่งเสริมการรับรู้การบริโภคอาหารไทยผ่านตราสัญลักษณ์ไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์เพื่อพัฒนาและก็ยกระดับการบริโภคอาหารไทยเพื่อสุขภาพเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีต้นแบบในการนำเมนูอาหารไทยไปใช้ดูแลสุขภาพต่อไปป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCDS ค่ะรวมไปถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะคะสู่สากลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนำร่อง8จังหวัดในเขตสุขภาพที่5ค่ะได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำเกณฑ์ประเมินเมนูอาหาร TFGH มาทดลองตรวจประเมินและก็ทดสอบเมนูสุขภาพอัตลักษณ์สมุนไพรท้องถิ่นจากร้านอาหารที่ขอรับการรับรองจำนวน80เมนูด้วยกันเพื่อที่จะถอดบทเรียนแล้วก็ทดสอบเกณฑ์มาตรฐานพร้อมมอบป้ายนะคะสัญลักษณ์เมนูมาตรฐานThai Food Good Health นะคะเพื่อการันตีคุณภาพและความปลอดภัยให้ผู้บริโภค

0: กเกิดความมั่นใจนะคะรวมไปถึงความเชื่อมั่นแล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการแสดงเมนูอาหารมาตรฐานจากผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนการประกวดแข่งขันปรุงเมนูอาหารสุขภาพระดับประเทศจากวัตถุดิบอัตลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่5โดยมีเชฟตัวแทนทั้ง8จังหวัดมาประชันฝีมือใน3ประเภทได้แก่อาหารคาวอาหารหวานและเครื่องดื่มประเภทละ8ทีมทีมละ2คนเพื่อเฟ้นหาเมนูชนะเลิศ9เมนูด้วยกันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับที่ดีเลยนะคะเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยมีหลากหลายเมนูนะคะแล้วโดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นนะคะที่มีอยู่เรียกได้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ทราบกันว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีเมนูอะไรกันบ้างและก็มีสมุนไพรขึ้นชื่อในจังหวัดนั้นๆเนี่ยอะไรกันบ้างนะคะก็จะมาแข่งขันกันเพื่อจะหาเมนูทั้งหมดนะคะเพื่อจะนำมายกระดับของเรานั่นเองก็77จังหวัด770เมนูก็จะต้องมีทั้งหมด10ชนิดนะคะ10เมนู10อาหารจานหลักด้วยว่าอาหารหวานคาวก็ว่ากันไปของแต่ละจังหวัดอันนี้ก็ต้องมาติดตามผลกันว่าจะเป็นอย่างไรในการที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยนั้นเป็น health power นะคะไม่ว่าจะเป็น health power ในด้านของสุขภาพนะคะในด้านการนวดนะคะอาหารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเคยดูซีรีส์เกาหลีอย่างแดจังกึมแรกๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความแค้นการแก้แค้นต่างๆแต่ว่าในนั้นก็จะสอดแทรกเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ในช่วงกลางๆไปท้ายเรื่องเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะซีรีส์เรื่องนี้ดังมากนะครับดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวก็เลยทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขารู้จักอาหารต่างๆของประเทศเกาหลีอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นทั้งในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการทำอาหารนะคะแล้วก็ยังได้แพร่กระจายในเรื่องของเฮลท์พาวเวอร์ด้วยเพราะว่าเขาก็จะบอกเอาไว้ว่าในอาหารที่ปรุงลงไปเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยช่วยทำให้เกิดอะไรได้บ้างนะคะกับร่างกายนี่แหละค่ะก็อยากเห็นประเทศไทยอาจจะก๊อปปี้เขาก็ได้นะคะทำสักเรื่องนึงซีรีส์นะคะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีเหมือนจะเป็นภาพยนตร์แต่ว่าออกจะไปในแนวเรื่องของอาหารที่ทำให้สุขภาพเสียแล้วก็เสียชีวิตใช่ไหมคะก็มีแบบนั้นออกมาบ้างแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอยากจะชูเมนูดีๆนะคะแล้วก็ทำให้มีร่างกายที่ดีด้วยนะคะก็มาติดตามกันว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะทำได้ไหมแล้วก็นำร่องนะคะอย่างที่บอกไปจังหวัดดังกล่าวนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวจังหวัดเหล่านั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรออกมาให้เราได้เห็นเป็นการนำร่องในส่วนของการทำเมนูสุขภาพระดับมาตรฐานโลกกันค่ะมาต่อกันนะคะในเรื่องของกรมศุลกากรค่ะทางกรมศุลกากรเขาได้มีการแจ้งผลการจัดเก็บอากรขาเข้าตั้งแต่บาทแรกสำหรับสินค้านำเข้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ค่ะบอกว่าเก็บได้มากถึง 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปยอดการสั่งซื้อสินค้าชิ้นเล็กนะคะจากต่างประเทศนั้นชะลอลงก็มีการหนุนการบริโภคซื้อสินค้าภายในประเทศมากขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องนี้นายพันทองลอยกุลนันท์นะคะอธิบดีกรมศุลกากรได้เปิดเผยค่ะว่ากรมศุลกากรสามารถจัดเก็บอากรขาเข้าตั้งแต่บาทแรกภายหลังการปรับลดเกณฑ์เดอมินิมิสนะคะซึ่งเป็นการยกเลิกการงดเว้นภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทช่วง11เดือนแรกในปีงบประมาณ2569ได้มากกว่า 4,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะในจำนวนนี้นะคะคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าสินค้ารวม 41,000 ล้านบาทในจำนวนสินค้า225ล้านชิ้นโดยมาตรการดังกล่าวทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปค่ะโดยพบว่าตัวเลขการนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทมีแนวโน้มลดลงจากราคาของสินค้าที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นแว่นตาเคสโทรศัพท์มือถือสายนาฬิกาที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะในทางกลับกันค่ะผู้บริโภคก็หันมาซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มผู้ค้าภายในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากประเทศจีนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นนะคะกลับมามีลักษณะทรงตัวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศน้อยลงด้วยค่ะ สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ภาพรวมของกรมศุลกากรซึ่งรวมภาษีที่กรมศุลกากรจัดเก็บแทนหน่วยงานอื่นๆเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตและก็ภาษีมหาดไทยในช่วง11เดือนแรกปีงบประมาณ2569อยู่ที่ 598,000 ล้านบาทค่ะโตเพิ่มขึ้นถึง 9% ด้วยกันเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อนนะคะโดยคาดว่าเมื่อครบ12เดือนยอดจัดเก็บรายได้ก็จะทะลุกว่า600ล้านบาทสูงกว่าปีงบประมาณ2568ค่ะที่จัดเก็บได้ 596,000 ล้านบาทนะคะเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569มีมูลค่ารวม 338,743 ล้านบาทเรียกได้ว่าโตถึง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะการเก็บภาษีนะคะก็มีหลากหลายนะคะในส่วนของการที่นำเข้าอย่างนี้นะคะซื้อของเข้ามาก็จะมีภาษีจากทางศุลกากรด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะนึกนะคะเวลาชอบพูดบอกว่ากินภาษีของประชาชนจริงๆประชาชนที่กล่าวว่าเนี่ยก็คือข้าราชการเนี่ยค่ะแต่ข้าราชการเขาก็เสียภาษีด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็คนทุกคนที่มีรายได้เขาก็เสียภาษีก็ต้องมาดูว่าคนที่พูดเนี่ยเสียภาษีอะไรบ้างนะคะเราจะได้มาวัดกันแบบนั้นอย่าไปพูดแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการดูถูกคนนะคะมันก็ดูไม่น่ารักดูไม่เหมาะสมเพราะว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปดูถูกใครอาชีพของใครนะคะเขาก็มีเกียรติในอาชีพของแต่ละคนนะคะทุกคนก็มีเกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นอย่าไปพูดแบบนี้เลยนะคะเรื่องของภาษีเป็นเรื่องของความรับผิดชอบค่ะใครมีความรับผิดชอบต่อประเทศมากก็เราทำรายได้มากก็เสียมากนะคะเพราะว่าซื้อของทุกอย่างมีภาษีหมดนะคะต้องแยกก่อนนะคะระหว่างภาษีแวดกับแท็กนะคะต้องแยกออกกันให้ได้ก่อนแล้วถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะคะมาปิดท้ายวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่ามาดูการชิงเคส Data Center นะคะต้องจับตากันว่า Data Center โครงสร้างพื้นฐานในยุค AI นะคะว่าเป็นอย่างไรก็บอกว่าห้ามมองข้ามช็อตไปเด็ดขาดค่ะดร.รุจิพันธ์อัศรัตน์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เปิดเผยว่ากระแสการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Data Center ที่เข้ามาพัวพันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ค่ะจนเกิดคำถามนะคะสำคัญจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถึงความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงที่ประเทศไทยจะได้รับพร้อมกับระบุค่ะว่า Data Center คือหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ที่จะรองรับการมาถึงของเทคโนโลยี AI และก็ระบบ Smart City การมีขุมพลังประมวลผลภายในประเทศช่วยให้ไทยสามารถกลุ่มอำนาจการบริหารจัดการข้อมูล Data Governance นะคะเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลประชาชนและก็ลดความหน่วงในการสื่อสารนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับค่ะเช่นเดียวกันกับโมเดลการพัฒนาเมืองปัญญาประดิษฐ์นะคะที่ประสบความสำเร็จแล้วในหลายพื้นที่ของประเทศจีนอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมองในมุมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผลกระทบระยะสั้นของ Data Center ต่อไทยยังมีการจำกัดค่ะเนื่องจากว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงและก็เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลักนั้นยังต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศอยู่นะคะสิ่งที่เม็ดเงินลงทุนตกถึงท้องถิ่นในระยะแรกนั้นมีเพียงเรื่องของงานก่อสร้างค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นล่ะค่ะโจทย์ใหญ่ของไทยนะคะในระยะถัดไปจึงไม่ใช่เพียงการเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะแต่คือการเร่งพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันแล้วก็ AI โซลูชันของตนเองบนฐานโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ค่ะสำหรับประเด็นการกระจุกตัวของ Data Center ในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลเป็นผลมาจากความพร้อมด้านแบนด์วิดธ์นะคะแล้วก็โครงข่ายสายเคเบิลบรอดแบนด์นั่นเองค่ะซึ่งทางภาครัฐก็กำลังเร่งรัดปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อกำกับดูแลการขยายตัวให้เป็นระบบขณะเดียวกันในมิติของพลังงานนะคะแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PDPได้ประเมินฉากทัศน์รองรับความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่อาจจะพุ่งสูงถึง 30,000 ถึง 40,000 เมกะวัตต์จากทั้ง EV และก็ Data Center ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟนะคะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนและก็เอกชนในระยะยาวค่ะ ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับ Data Center เนี่ยนะคะก็ดูมีทั้งคนคัดค้านแล้วก็มีคนที่เห็นด้วยนะคะทุกอย่างก็มีประโยชน์แล้วก็มีโทษของมันเองนะคะทุกๆอย่างเลยขอเพียงที่เราใช้ให้ถูกนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับในส่วนของ Data Center จะมีการกระจายไปอยู่ต่างจังหวัดมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงต้องติดตามกันต่อไปนะคะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวในวันนี้แล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
4: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร065 799 7325 065 799 7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้ามมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
6: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
7: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
6: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
8: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
9: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
8: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
10: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
11: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
10: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่าจื๊อเห็นมั้ยความรักชนะทุกอย่าง
12: ลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
13: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
14: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราจะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจาก921จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบุรีนะคะบางทีผู้ลังคนก็ว่าฟังบรูเหลืองดอกดีเจอะหยังเว้าไวแท้นะคะปึ๊บๆๆๆนะคะในเรื่องของออนไลน์นะคะบ่ยากค่ะบ่ยากในเรื่องของออนไลน์ขอให้มีระบบอินเทอร์เน็ตนะคะบ่ว่าสิเป็นคอมพิวเตอร์บ่ว่าสิเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะที่มีระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้โดยเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าฟังวิทยุออนไลน์921แค่นี้ก็ได้ยินแล้วล่ะค่ะก็คลิกเข้าไปก็สิได้ยินเสียงแจ๋วๆเพลงม่วนๆสู่กันฟังนั่นเองนะคะบางทีบ่สะดวกที่สิพกวิทยุไปพร้อมนะคะสามารถฟังผ่านโทรศัพท์มือถือใดนั่นเองที่มีระบบอินเทอร์เน็ต 3G 4G 5G ว่างั้นนะคะมื้อนี้ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกับบทเพลงเป็นไดล่ะบ่อทึกเล็กบ่อทึกฮักบ่อทึกหยั่งจักย่างนะคะบทเพลงนี้เป็นของน้องแพมมี่เมืองสามอ่างนะคะเป็นบทเพลงม้วนๆนะคะทึกอกทึกใจแทงอกแทงใจหลายๆคนนะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นดีเจเนี่ยนะเลียวเบิ่งหน้ากับบ่าวฟังคงแล้วมื้อเช้าเนี่ยนะคะพยักหน้ายึกคิวใส่กันยึกเนี่ยรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องว่าบ่ทึกเล็กคือกันนะคะนะแต่ก็อย่าว่าเด้อค่ะเด้อว่าสิเข็ดสิลาบบ่ค่ะแล้วก็มันสิงึดตีว่าซั่นนะคะยังพี่สาวแมงปอตัวน้อยเพิ่นแนะนำบทเพลงเข้ามาเป็นสายแรกแฮกหมานมื้อนี้เพิ่นบอกว่าสิงึดตีว่าซั่นหมดก็เลยว่าเนาะเล็กออกแบบนี้สิงึดมันตีว่ะน่ะ646446ออกอยู่หั่นน่ะนะ4004ออกอยู่หั่นน่ะนะบ่ไปหน้ามาหลังจากเทียผู้ใดสิทึกแต่ก็อย่าว่าเด้อได้ยินมาไทยลมสักทึกกันหลายนะคะแม่ใหญ่เพิ่นให้โซกกันนะคะแม่ใหญ่เพิ่นให้โซกกันว่าป่าหลงเพิ่นว่าซั่นนะคะเนาะก็ขอยินดีกับผู้ที่ทึกเล็กกันนะคะมีโซกกันมันมานกันนะคะก็ต้องขอบปลอบใจนะปลอบใจเจ้าของแล้วก็ปลอบใจหลายๆคนที่ประสบนะคะประสบภาวะเดียวกันนะนั่นก็คือทึกเล็กกินนี่นะเฮาอ่ะนะคะเนาะบ่เป็นหยังนะคะงวดหน้ายังมีนะคะอย่าสุไปท้อกับมันโอ้ยเนาะนะคะเนาะอ่ะบ่เว้ากันละเรื่องนี้นะคะบ่เว้ากันเรื่องนี้เฮามาเว้าในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันดีกว่าตอนนี้มื้อนี้นะคะมื้อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นก็ได้ออกมาเตือนนะคะเป็นเตือนฉบับที่5ว่าไทยสิฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีการเปิดหลายสื่อจังหวัดที่สิได้รับผลกระทบนะคะฮอดวันที่20พุ่นน่ะซึ่งเมื่อวานนี้มดก็ได้ไล่สุฟังแล้วนะคะว่ามื้อนี้จังหวัดอันที่ว่าสิได้รับผลกระทบนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากมีจังหวัดอย่างแดกันไล่ให้ฟังแล้วล่ะเมื่อวานนี้เดี๋ยวมื้อนี้มาเว้าสู่ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะในช่วงของวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากฟังแห้งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในมื้อนี้นะคะหลังจากนั้นก็สิเป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็สิได้รับผลกระทบในมื้อถัดๆไปเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนี่ก็สิแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็สิส่งผลให้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนนะคะบริเวณประเทศไทยเนี่ยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและกับพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจสิเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สิสูงหลายกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรที่สิเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็ให้ลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำส่วนเรือเล็กเรือน้อยบริเวณทะเลอันดามันควรที่สิงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงของตั้งแต่มื้อนี้นะคะจนกระทั่งถึงวันที่20กันยายนเลยนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ติดตามหรือก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังให้หลายขึ้นนะคะแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์หรือว่าติดตามประกาศติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าคอยฟังจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ของเฮานี่ก็ได้นะคะเกือบทุกรายการก็สิได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันหรือสิเป็นข่าวจากโทรทัศน์ต่างๆก็สามารถฟังได้นะคะคอยติดตามไว้ดีกว่าเพราะว่าอันอย่างที่บอกนะคะเฮารู้ดีกว่าบ่รู้นั่นเองนะคะอย่างมือเนี่ยนะคะมือนี้ถ้าเฮารู้มาก่อนจาก 2-3 มื้อเนี่ยว่าที่มีฝนตกหนักมื้อนี้ฮอตวันที่20เนี่ยเขาก็ได้วางแผนการเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเฮ็ดงานเกษตรต่างๆไอ้อย่างเงี้ยนะคะก็สิได้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะคะใช้ดีขึ้นหรือว่าราบรื่นขึ้นเพราะว่าเขามีการวางแผนไว้แล้วนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงม้วนม้วนกันอีกจากสุดหนึ่งแล้วกันนะคะสุดหนึ่งแล้วกันเริ่มต้นที่แอบรักน้องนวลของสมจิตบอทองค่ะ

่แฟนเลือนสะเทือนใจนะคะของลูกแพรใหม่ไทยนะคะที่มื้อนี้ป้าติ๋วนะคะจากห้วยโป่งน้ําแนะนํากันเข้ามามอบไปให้กับยายอ้วนยายเลี้ยงแล้วก็ไอ้นนท์นะคะแล้วก็ดีเจทุกคนของวส921แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่นั่งฟังอยู่เป็นหมู่กันในตอนนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ห้วยโป่งน้ําอันตอนเราโทรศัพท์เข้ามานะก็ได้ยินเสียงฝนอยู่ห้วยโป่งน้ําเดี๋ยวฝนลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวลงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักว่าซะนะคะอีกจักน้อยก็รอได้เลยนะคะกำลังไหลมาแน่นอนนะคะเพราะว่ามันคึมอยู่ตอนนี้แล้วก็อันเพชรบูรณ์นี่ก็เข้าขั้นนะคะเข้าขั้นตกหนักมากส่วนมือนึงนี่หมดลืมแหมลืมเล่าสู่ฟังว่าจังหวัดบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วนะคะว่ามือนี้จังหวัดอีหยังแดที่ว่าสิได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากกับฝนที่ตกหนักนะคะมีสองขยักหนามีสองอันก็คือมื้อนี้วันที่17กันยายนจังหวัดที่คาดว่าที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากก็คือภาคเหนือนี่ก็สิมีจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์นะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็จะเป็นจังหวัดเลยกับหนองคายภาคใต้นี่ก็สิเป็นจังหวัดระนองกับพังงานะคะอันนี้คือได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะคะฝนตกหนักธรรมดาเนี่ยนั่นก็คือจังหวัดนะคะภาคเหนือนี่เป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีภาคกลางก็สิมีนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลพร้อมนะฮะสำหรับภาคตะวันออกก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้จะก็สิมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังนะคะนี่ก็คือหลายสื่อจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในช่วงของมื้อนี้นะคะมื้อนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นั่นเองนะคะมื้อนึงนี้นะคะมื้อนึงนี้พี่โชคนะคะโชคทพัฒน์ปูนทวีเจริญสุขนะคะเพิ่นได้นำปัจจัยนะคะปัจจัยที่ไอเสียงจอยเพิ่นฝากมาไว้นะคะกับหลายซื่อนะคะผู้ที่มาร่วมนะคะร่วมทำบุญกฐินวส921ของเฮาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ไอจอยเพิ่นได้ร่วมอนุโมทนาไว้นะคะก็มีรายซื่อดังนี้นะคะตากองพลท้าบ้านหนองไควอันนี้เป็นผ้าอาบน้ำฝน1พื้นลอดไฟ1ลอดนะคะแล้วก็พร้อมด้วยเงินอีก100บาทนะคะมีนายหารพลท้า100บาทนายเอพลท้า100บาทนะคะนางสาวจงกลรัตพลท้าแล้วก็นางสาวน้ำบนบุญยทานะคะอันนี้100บาทนะคะนางฤทธเขียวนิ่น100บาทแม่ทองผาบ้านนาแคตำบลนาแสง100บาทคุณปูเต็งลาสิงนะคะบ้านท่าลี่ตำบลสักหลง100บาทคุณย่าเหรียญคำอางบ้านศิลานะคะ100บาทแม่น้องโก้บ้านศิลา100บาทนะคะตาคนึงจิตหรือว่าตาพึ่งนั่นเองนะคะคำลิงบ้านศิลา200บาทยายสำลีทองเท้าบ้านนาแค100บาทแม่เรียนนะคะบ้านทาลี่100บาทลุงตุ้ยโหคำดีนะคะบ้านโป่งข้างนะคะตำบลทาอีบุญ500บาทแล้วก็จ่าสิบเอกนะโชคทพัฒน์ภูนทวีเจริญสุขและก็ครอบครัว1,000บาทอันนี้บ่แม่นว่าเอาแต่
อันที่ไอ้จอยมาฝากได้มาร่วมทำบุญพร้อมพนันนะคะพี่โชคนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะกฐินสถานีวิทยุกระจายเสียงเก๋า21ที่สีไปทอดณวัดโคกเจริญนะคะบ้านโนนเสาเอนะคะตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อวัตถุประสงค์กาเพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่ศรัทธาของคนในชุมชนแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาผ่านไปผ่านมาเพิ่นได้เห็นนะคะบ้านหมดก็อยู่น้ำดุกเนาะเวลาสิเข้ากลุ่มเข้ามาในตลาดสิผ่านทุกมื้อนะคะสิผ่านเลื้อยล่ะก็เหลียวเห็นทางซ้ายมือนี่มันก็จะเป็นอันตะกอนเด็กน้อยเขาสิเอิ้นว่าพระตากแดดนั่นเองนะคะพระตากแดดก็สามารถมาร่วมทำบุญกันได้นั่นเองนะคะก็ยังพอมีเวลาอีกโดนอยู่นะคะบุญใหญ่ได้บุญกฐินนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกันนั่นเองนะคะแล้วก็มีมืออื่นนะคะมืออื่นในช่วงของเวลาประมาณ5โมงแลงนะคะ17นาฬิกานะคะแต่ว่าพิธีเพิ่นสิเริ่มตั้งแต่16นาฬิกา55นาทีนะคะที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921กสิใจทําการทายเกาะสัญญาณเสียงการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสมวานนะคะ100วันนะในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดานะคะองค์พานั่นเองเนาะในช่วงของเวลา16นาฬิกา55นาทีกับประมาณ5โมงแลงนะคะจนเสร็จสิ้นพิธีนะคะมืออื่นก็สิมีในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงนะคะกระดาษประกาศให้รับทราบกันเนาะแล้วก็อีกมื้อนึงนั้นก็คือวันเสาร์ของวันเสาร์ที่19กันยายนนะคะก็สิได้ทําการเกาะสัญญาณถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันเช่นเดียวกันนั้นค่ะขององค์พาในเวลา9นาฬิกา55นาทีก็คือประมาณช่วง10โมงเช้าจนเสร็จพิธีนะคะอันนี้ก็แจ้ง

พื่อลืมมานะของตั๊กแตนชนลดานะคะที่สาวตลาดผักเสียงอดิสรเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาไว้นะคะแล้วก็ต่อด้วย อุ้มลูกตามเมียนะคะอุ้มลูกตามเมียของคุณยายแต๋วนะคะยายแต๋วนี่ก็มอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พิเศษแดกยายอ่อนพี่ทองหลาสาวหนูพัดสาวโคกมิ้นพิเศษไอเสียงจอยกับน้ำไมค์คนสวยนี่แหละค่ะแล้วนี่ก็คือลายซื้อที่แนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวพอวางสายแล้วจะได้รับสายที่กำลังโทรเข้ามาอยู่นี้นะคะไปฟังเพลงมวนๆกันเลยค่ะ

ฮักอีหลีหรือฮักเล่นนะของเอกพลมนประการที่แม่ยายอ่อนนะคะแม่ยายอ่อนจากห้วยคอยนะคะเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาไว้มอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ฝากไปหายายเต๋วแดว่าตอนนี้กำลังกินหมกปลาซิวอยู่นะคะหมกปลาซิวอยู่ส่วนยายเต๋วไปกินน้ำว่างั้นนะคะไปเด้อคันว่างนะยายเต๋วไปกินหมกปลาซิวบ้านยายอ่อนพุ่นละนะคะเนาะแล้วก็มีพี่สาวตะเบาะนะคะพี่สาวตะเบาะนี่แนะนำเป็นบทเพลงเอารักมาให้หรือเอาใจมาฝากนะคะเอารักมาให้เอาใจมาฝากมื้อนี้เป็นของมนแคนนะคะมนแคนแกนคูนแล้วก็อ้ายจนทนได้บ่อบางงานนะคะกะสิเบิ่งเหลียวเบิ่งเวล่ำเวลาแล้วก็สิน่าได้จากเพลงนึงนี่น่ะนะคะก็เอารักมาให้พาใจมาฝากละกันนะคะพาใจมาเจ็บโอ้ยเนาะพาใจมาเจ็บเว้าซื้อเพลงก็เว้าบ่ทึกนะคะแล้วก็ป่าแลมโบ้ล่าสุดนะคะป่าแลมโบ้ก็บอกว่าโทรมาสวยละนะคะโทรมาล่าละนะคะก็บ่ขอละเมาทุกเพลงละกันแล้วบอกว่าห้วยละหงตอนนี้ก็ฝนตกแล้วเอ้าจักห้วยปงน้ำตกแล้วก็ไปตกอยู่ห้วยละหงก็แสดงว่าเกา21ก็ตกแล้ววะเนี่ยฮะนะคะเพราะว่าอยู่ในนี้บ่รู้เรื่องว่าฝนข้างนอกตกหรือบ่ตกเนาะค่ะเนาะจะคาดว่ามื้อนี้ยังได้ก็ตกแน่นอนนะคะตกแน่นอนเพราะว่าอยู่ในช่วงเพิ่นเตือนมาแล้วเด้กรมอุตุนิยมวิทยานะนะคะก็ดูแลสุขภาพกันพร้อมนะคะอันทางนี้ก็พยายามจังพยายามที่สิดูแลสุขภาพนะคะเสียงก็อาจสิเปลี่ยนไปแดนหน่อยนึงนะคะก็ต้องขออภัยไว้นำนะคะสำหรับซุ้มเสียงที่บ่เป็นใจปันใดนั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่มืออื่นนะคะมืออื่นช่วงเวลาดีๆแบบนี้9โมงเช้าฮอต10โมงเช้าจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะสำหรับมื้อนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยสวัสดีค่ะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

็สวัสดีครับพี่น้องเศร้าเมื่อนี้ก็ยังคงมีเรื่องเล่าข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ครับที่สีน้ำมาบอกมากล่าวมาเราสู้พี่น้องให้ได้ครับฟังกันครับผ่านทางรายการคุยกันย่ำเศร้ากับเบาฟังโขงครับอยู่กับผู้ข่าคือเก่าเด้อครับพี่น้องผู้ที่ความรอคือสีหาบ่มีแต่ว่าความดีนี่สีคงทนนุ่มน้ำมนต์คนฟังโขงเบาฟังโขงครับพี่น้องเป็นผู้ดำเนินรายการเอาเป็นผู้ทรงมอบความสุขทรงมอบก่อล่ำมวลครับไปฮอนเฮือนฮอดซ่านพี่น้องให้ได้รับฟังกันในช่วงของยาม10โมงไปจนฮอด11โมง1ชั่วโมงโดยประมาณเนาะอยู่น้ำกันกับคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และก็คลื่น FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง2คลื่นเด้อและก็มีทั้งระบบวิทยุออนไลน์พร้อมพี่น้องผู้ใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะ 3G 4G 5G ก็ได้Wi-Fi ก็ดีครับพี่น้องพิมพ์เข้าไปน้ำ Google ครับว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง921และก็คลิกฟังวิทยุออนไลน์เนาะเอาดังจวดๆสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันฝากไว้ก็แล้วกันครับสำหรับช่องทางการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับอันสำหรับพ่อกันมื้อนี้ครับก็เป็นมื้อวันพฤหัสบดีที่17เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้น6ค่ำเดือน10เนาะเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาคุยกันในเรื่องเล่าข่าวสารเด้อช่วงนี้ร่วมโศกันร่วมคุยกันย่ำเศร้าๆเบอร์เก่าเบอร์เดิม0567087117ครับ

สิบโมงครับพี่น้องกับอีก18หน้าที่เนาะอ้าวขอขอบพระคุณกันแล้วกันครับสำหรับพี่น้องที่ถามไทยเนาะสารทุกซุปดิบครับเป็นจังใดเนาะเพิ่นว่ามือว่านเนี่ยปกติก็บ่มีผู้ใดถามดอกแต่วันนี้ครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับกองสลากเพิ่นก็ได้จกเอาลูกบอลครับมาเสลยสู่สายตาพี่น้องให้ได้รับส้มกันละสำหรับเลขบ่ว่าสิเป็น2โต3โตพร้อมกับรางวัลที่1นั่นละเพิ่นกระจกมาแล้วก็เปิดเผยสู่สายตาพี่น้องครับเป็นเลขอย่างละ730640เนาะออกแบบนี้เป็นแบบนี้นี่มีนัยยะสำคัญนะนัยยะอย่างละเอาคนบ่ถูกตัวเนาะอ้าวหลายๆผู้หลายๆคนครับก็ผิดหวังบางผู้บางคนก็โอ้ยพอได้ซื้อปลาล่าพอได้ซื้ออันพักมาต้มมาแกงอยู่บ่าวเอ้ยว่าซั่นเอาแกงเพื่อนเด้อมื้อนี้บ่าวฟังโขงยังยำเข้าบ่ทันแหลกอยู่มื้อนี้ก็ได้เอาคอยรักคนบ้านไกลครับมื้อนี้ผู้ที่หน้าตาไม่ค่อยจะหวานครับแต่ว่าน้ำตาลในเลือดนี่สูงสูงอีแม่ทั้งโคขมิ้นพลมือนี่ก็ได้กำลังสิแกงเนาะไม่อยู่เพิ่นว่าเลี้ยวไปเบิ่งหญ้าโอ้ยเต็มเดินอยู่มันสิลกไหวบ่เนาะลูกหลาเพิ่นว่าหาคนมาลกหญ้าให้แม่แน่ว่าซั่นเอาปูนไปเทรถบ่แม่มันจังบ่ได้ลกจังบ่ได้ถอนหญ้านะเดี๋ยวสิติดต่อบ่าวรถปูนครับเอาปูนไปเทให้มันแล้วรถจังบ่ได้มาลกจังบ่ได้มาตัดอีกเนาะหญ้าก็ได้ฝากไปทั้งเก่าทั้งเดิมมาละเพิ่นว่าทุกเสียงทุกสายครับพี่น้องทางห้วยข่อยบ่ว่าสิเป็นยายอ่อนยายวันยายงามคุณแม่เหรียญเนาะและก็ฝากไปหาแม่เหรียญทางศิลานั่นละและก็แม่อย่างก็แม่ซุมแม่ตาพึ่งยายพึ่งทางศิลาพุ่นละและก็ฝากไปหาครับบ่ว่าสิเป็นสาวแต๋วคุณป้ารำพึงด้วยนะฝากหาป้าเมาครับทางตลาดห้วยไผ่แคมสนพุละทุกๆเสียงทุกๆสายครับที่ติดตามรับฟังอยู่บ่าวพักบงน้ำแน่ทางบ้านปากแดงพุละฝากไปหาครับไอ้หนุ่ม1669บ่าวแรมโบ้ด้วยกันแล้วกันนะเมื่อวานนี้บ่าวแรมโบ้บอกหวยมาว่า166ว่าสั้นแม่ไม้ทางโคกขมิ้นเนี่ยโอ้กับหน้ากับหลังปีนไปปีนมาว่าสั้นบ่มีจักตัวได้6มาตัว1ว่าซั่นเอ้า166เนาะก็ผิดหวังกันตามๆไปนั่นล่ะและก็สาวตะเบาะทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ชมรมแท็กซี่เปิดให้แล้วเด้อครับมื้อนี้ได้แกงเฮ็ดว่าซั่นมาสดน้ำกันเบาเอาก่อนเด้อสาวตะเบาะยำเข้าบ่ทันได้อยู่มื้อนี้ก็ได้เป็นเจ็บแขวเจ็บข้างเจ็บไปฮอดหัวพุ่นละตอนนี้ก็ได้ย่างก็จะสิบ่ไหวมื้อเช้าเนี่ยสงสัยสิเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและลุกจากเตียงประขาลอยแอ่งแม่งลงขาซ้อยครับพี่น้องหันใจกับบ่ทั่วท้องอยู่นี่เอาน้ำมาเป่าเอาในเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ๆก็ได้ฝากก้อนลำครับไปหาบ่ว่าสิเป็นทางปอนแหลงครับบ่าวผักบุ้งบ้านปากแดงพ่อปิยพงษ์สังหวยอีจีนและพี่น้องชมรมกล้วยทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันที่ติดตามรับฟังอยู่ป้าอ้อยป้าแหวนแสนสวยทางกุ๊กนวลครับส่งเสียงในเด้อเป็นจังใดเนาะสาวเสดียงทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแล้วก็ไปหาไอ้หนุ่ม1669บ่าวแรมโบ้น้ำแน่กันแล้วกันและก็สาวแต๋วทางศิลาครับโอ้ยคนหูผู้ดีบ่ได้ซื้อน้ำข้าวจากบาทดอกบ่าวเอ้ยเลขก็ได้อันแล้วเป็นอย่างบ่ซื้อละสาวแต๋วโอ้ยจงไปซื้อกับข้าวกับป่าเพิ่นว่าคันซื้อเลขไปก็สิบ่ได้กินละอันแนวของมักดอกเพิ่นว่าโอ้ยยายแต๋วนี่เป็นคนหูผู้ดีครับเพิ่นคิดถูกแล้วล่ะแม่นความยายแต๋วเนาะเงิน100ไปตลาดโอ้หิ้วกลับมานี่จนจะไม่ไหวนะกับข้าวกับปลาน่ะอันพอไปซื้อลอตเตอรี่ผัดได้กระดาษมาใบเดียวเพิ่นว่าเอามาต้มมาผัดมาแกงก็บ่ได้สาวแต๋วก็เลยเซ้าซื้อเพิ่นว่าโอ้ดีๆๆครับสาวแต๋วตอนนี้ก็ไปรับจ้างเฮ็ดกล้วยฉาบเหมือนเดิมล่ะคอมเมนต์สั้นแต่ไปรับจ้างไส้หนีเพราะนี่ได้บ่าวว่าสั้นแค่เอาไปซื้อเลขเบิดเอามื้อนี้เอาน้ําตาเมียหลวงเนาะสาวแต๋วกําลังหาให้อยู่ครับของผู้ใดร้องผู้ใดล่ําเนาะอันน้ําตาเมียหลวงก็ได้
กำลังหาให้อยู่นะเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวสิเปิดให้กันแล้วกันฝากไปทุกเสียงทุกสายทุกกำลังอกทุกกำลังใจกันแล้วกันครับที่ติดตามรับฟังอยู่และกับผู้บ่าวทางหมากแข้งเรื่องของเมื่อวานนี้เราไม่คุยกันเนาะบ่าวเพิ่นว่าเอาแม่นครับอย่ามาตอกอย่ามาย้ำกันแค่นี้บ่าวฝั่งโค้งก็ซ้ำพอแล้ว นั่งเก่าเพราะนั่งเงาเพราะว่าปานว่าไก่เงาอยู่นี่ก็ได้เพราะว่าปานว่าไก่ง่อยค่อนอยู่ในเงาตับทราบอยู่เป็นข้อพับข้อเอียงอยู่นี่มื้อนี้อยากฟังเสียคนเพราะหวยว่าซั่นเสียคนเพราะเธอเนาะของผู้ใหญ่ทองไมมาลีครับเอาได้ครับเดี๋ยวสิจัดให้กันแล้วกันหลังจากที่ฟังข่าวกันจักหน่อยนึงสักก่อนเนาะมื้อนี้ก็นําเอาในเรื่องราวข่าวสารครับเอามาประชาสัมพันธ์สู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันนี่ล่ะข่าวดีครับสําหรับคนพิการทางรัฐบาลครับหรือว่ากระทรวงพม.นี่แหละได้ปรับหลักเกณฑ์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มวงเงินกู้จากเดิม 120,000 บาทเป็นสูงสุด 300,000 บาทครับอ้าวผู้พิการผู้ใดสิเป็กต้องการครับเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพสามารถไปยื่นกู้ได้เนาะที่กระทรวงพม.นั่นแหละกู้ได้สูงสุดก็ 300,000 บาทครับผ่อนได้สูงสุด7ปีไม่มีดอกเบี้ยแต่ว่าต้องหาคนค้ำประกันไปนะคนค้ำประกันนี่ก็ต้องมีรายได้ประจำหรือว่าเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นผู้ที่มีเงินเดือนประจำนั่นแหละเอาไปค้ำประกันด้วยคนค้ำประกันนี่ก็ต้องมีเงินเหลือด้วยนะเป็นประกันความเสี่ยงเนาะเผื่อคนพิการที่ไปกู้นะไม่ได้ชำระหนี้ให้ตรงวันตรงเวลาครับเพิ่นก็สิถามหาเอาน้ำข้นค่ำล่ะก็เป็นการเพิ่มวงเงินกู้ครับของพี่น้องที่พิการนั่นแหละเพื่อนำไปประกอบอาชีพครับพิการแขนพิการขาได้เบิดครับแต่พิการหัวใจบ่ได้นะผู้ใดอยู่ผู้เดียวครับบ่ได้เอิ้นว่าคนพิการได้นะก็ฝากข่าวไว้กันแล้วกันครับและก็ไปเบิ่งอีกจักข่าวนึงอันนี้ก็สดๆร้อนๆเหมือนกันข่าวหยังล่ะว่าซั่นข่าวคนถึกรางวัลที่1มีตัวเนาะเอามาเล่าสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันครับเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเพื่อความอิจฉาริษยานี่ล่ะเพราะว่าบางคนซื้อไปเป็น10ใบก็บ่ถึกแต่พัดลางคนซื้อใบ2ใบก็ถึกครับได้รางวัลที่1ครับอย่างเช่นหนุ่มพัทลุงเห็นแม่ค้าผ่านทางว่าซั่นเหลือลอตเตอรี่อยู่ในแผง18ใบเมาเบิดว่าซั่นด้วยความใจดีอยากจะช่วยอุดหนุนแม่ค้าคนสวยก็เลยเมามาทั้งหมดใน18ใบเลขข้างแผงอยู่หนะสุดท้ายครับรับทรัพย์ก้อนโต12ล้านบาทที่จังหวัดพัทลุงครับพบหนุ่มดวงเฮงถูกรางวัลที่1รับ12ล้านบาททราบชื่อต่อมาก็คือเสียวัชรากรทองมากหรือว่าเสียโอมนี่แหละเรารู้ไว้เลยเด็กก็เอื้อนเราว่าเสียแน่เนาะเป็นสามีของนางสาวหรือว่าเจ๊สุดาดวงกันแล้วกันหรือว่าเจ๊ไมค์ครับภรรยาซึ่งทั้งสองคนนี่อายุ33ปีครับโอ้เพิ่นก็ถือแต่นุ่มแต่แน่นอยู่เด้นี่อยู่ที่ตำบลแม่ขลีอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงครับเสียวัชรากรได้เล่าให้ฟังครับหรือว่าเสียโอมนี่แหละบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเสี่ยงดวงปกติก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดเปิดประตูดวงไว้ว่าสั้นซื้อไว้ในช่วงวันสุดท้ายก่อนออกรางวัล นี่แหละซึ่งเมื่อวานนี้ก็เช่นกันครับซื้อไว้เป็นคนสุดท้ายเลขค้างแผงของแม่ค้าเพิ่นบอกว่าให้เขาเลือกไปเบิดก่อนเหลือเจ้าของจังมาเลือกเอาว่าสั้นและก็ไม่คาดคิดครับว่า18ใบค้างแผงอยู่นั้นจะถูกรางวัลที่1ตั้ง2ใบว่าสั้นโอ้ยหลังจากที่กองสลากประกาศรางวัลมานี่ปาดใส่โยโหหิ้วกันทั้งลูกทั้งเมียว่าสั้นรับทรัพย์ไปเต็มๆ12ล้านบาทครับและก็ยังเล่าให้ฟังว่าไม่คาดไม่ฝันไม่เคยคิด
ว่าจะมีวันนี้ว่าสั้นอ่ะเมื่อมีเงินมีทองแล้วก็จะได้วางแผนวางอนาคตไว้ให้กับลูกๆหลานๆอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านขายของชำและก็จะให้สามีเนี่ยเปิดร้านซ่อมจักรยานยนต์มือใดสิตกหอดบ้าฟังโขงเนาะบ้าฟังโขงก็วางแผนไว้แล้วเนี่ยอันดับแรกก็ต้องปะเมียไปก่อนเนาะอันนั้นแหละมันแผนชั่วร้ายครับก็เลยบ่ถือจักเทื่อนี่มันเป็นจังได๋ล่ะเฮ็ดไปทั่วเนาะอ้าวและก็อีกข่าวนึงอันนี้ก็รับทรัพย์คือกันได้12ล้านครับ2ผัวเมียเฮลั่นถูกหวยรางวัลที่1รับโชค12ล้านบาทบอกว่ายางทานแผงลอตเตอรี่แล้วสะดุดตาว่าสั้นเห็นเลขแดงจึงคึงอยู่เลข640ก็เลยแล่นไปลกมา2ใบว่าสั้นเมื่อวานนี้ครับคุณพิษณุหรือว่าอาเซียพิษณุวารินอายุ39ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่แหละพร้อมกับเจ๊ปนัดดาสุวรรณรัตน์อายุ38ปีภรรยาเพิ่นเป็นพนักงานรับจ้างเอกชนเพิ่นเดินทางไปสถานีตำรวจละไปแจ้งความไว้ว่าถูกรางวัลที่1 2ใบอันนี้นี่อยู่ที่อายุใส่เนาะอยู่โคราชบ่เนี่ยและก็เดินทางไปแจ้งความไว้นางสาวปนัดดาครับเล่าให้ฟังบอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดดังกล่าวเพิ่นนี่ซื้อผ่านน้องในกลุ่มที่จำหน่ายสลากกินแบ่งนั่นละเห็นเลขมันแดงจึงคืงอยู่เห็นเลขสะดุดตาก็เลยเลือกเอาใบนี้มาจำนวน2ใบครับและก็ซื้อเก็บเอาไว้หลังจากที่ซื้อก็ไม่ได้คาดคิดหรอกหวังแค่เอาเลข2ตัวท้ายว่าสั้นให้ถูก2ตัวก็พอแต่สุดท้ายครับหลังจากที่กองสลากประกาศผลรางวัลมาโอ้ยกระโดดจนตัวร้อยว่าสั้นกดโทรศัพท์จนมือสั้นมือส้อยเบิดว่าสิโทรไปบอกแม่กดเบอร์กระพริบว่าสั้นไปถูกผู้อื่นอีกอ่ะสำหรับเงินรางวัลที่ได้มาคุณเจ๊ปนัดดาครับเพิ่นกันเล่าให้ฟังบอกว่าสิเอาไปประกอบธุรกิจเอาไปใช้หนี้ใช้สินแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนสำหรับครอบครัวครับอ้าวเพิ่นก็วางแผนดีเนาะบ่มีแผนซั่วคือบ่าวฟังโขงเลยสัมพ่อจังบ่ถูกจักเทื่อนี่ล่ะอ้าวอันนี้ก็เป็นรวมพลคนดวงเฮงเนาะถูกรางวัลที่1ครับเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นผลจากวันที่16ที่ผ่านมานั่นล่ะบางคนก็นั่งเหงาเศร้าส้อยบางคนก็นั่งตื่นอกตื่นใจนั่งตื่นเต้นก็เป็นธรรมดาครับถ้าเกิดว่าถือกันเบิดแล้วรัฐบาลสิเอาเงินทางใดมาจ่ายเนาะมันก็มีทั้งคนที่ผิดหวังและก็สมหวังครับปนๆกันไปนั่นล่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเดี๋ยวไปพักยกฟังก่อนล่ำกันสตอบัตรที่เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าครับผู้ใดสิเพิ่มเติมก่อนล่ำเข้ามาเบอร์เก่าเบอร์เดิมเด้อ056708717ครับ

สิบโมงกับอีก47นาทีแล้วเด้อสวยแล้วครับพี่น้องบัดที่นี่ผู้ใดมีญาติพี่น้องเป็นพยาบาลเป็นหมอได้บ่เฮ้อเอาเครื่องปั๊มหัวใจมาซอดเอาบ่าวฟังโคงแน่เป็นหยังกำลังเหงาตอบสอบครับนั่งกะสิตกเก้าอี้แล้วเด้อตอนนี้ก็ได้เอ้าขอขอบคุณกันแล้วกันครับสำหรับกำลังอกกำลังใจเนาะที่ส่งผ่านเสียงตามสายเข้ามาบอกว่าสิเป็นพี่น้องทางตลาดผักจักว่ากำลังใจหรือว่าอันมาตอกย้ำอันทางนี้ก็ได้หัวอักใส่อยู่หัวที่หลังดังกว่าด้วยเจ้าเด้อขึ้นฮอดกอดบ่ได้ครับเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยนะขอบพระคุณกันแล้วกันครับฝากไปทุกเสียงทุกสายโลดเพิ่นว่ามื้อนี้เป็นกำลังอกกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนครับรวมไปถึงหนุ่มท่าขาวฝากเพลงหาแม่ประธานแน่บ่าวเอ้ยกดจนว่าหัวปูมือหล่อนไปแล้วเพิ่นว่าอ้าวก็อย่าสุไปกดแห้งปนัดอะไรโทรศัพท์ก็ได้เอาเจ้าแม่ซีไห้นะของแม่ใหญ่ขวัญตาฟ้าสว่างเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยเด้อครับฝากไปหาแม่ประธานชมล่มแม่ไม้ทางตะเบาะผู้เดียวแค่นแค่นเพิ่นว่าอ้าวขอบพระคุณหลายๆก็แล้วกันครับและก็คุณแมงปอตัวน้อยครับน้ำหนัก200โลเมื่อนี้ขอแล้วบ่แต่งเพิ่นว่าฝากไปทุกเสียงทุกสายทุกกำลังอกทุกกำลังใจเป็นกำลังใจให้เด้อบ่าวเด้อพนโอ้ยขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันครับสำหรับกำลังอกกำลังใจเนาะงวดหน้าเอาใหม่นะบ่าวนะเพิ่นว่าแหน ยังบ่เคล็ดบ่หลาบกันอยู่เนาะอันนี้ก็ได้ส่วนแต่กันซื้อเลขอยู่รวมไปถึงอันอีแม่นั่นล่ะโอ้ยเบิด90บาทลูกหลาเอ้ยเมื่อวานนี้ก็ได้เอาหมอลำสำรานชัยให้แม่ฟังในเด้อเพิ่นว่าอ้าวได้ครับแม่ได้สิปิดท้ายไปไปรายการพุ่นล่ะเอาหมอลำโศกเอาเต้ยโศกฮั่นล่ะเนาะมันจังมวนเนาะแม่เนาะเต้ยกำลังสิลงห้านลงเวทีหั่นนะเพิ่นว่า มันจังมีน้ำตาแน่อ้าวปลอบอกปลอบใจนะแม่นะเมื่อวานนี้ก็บ่ถึงลูกหล่าเอ้ยว่าซั่นเอาพ่อปันกันแล้วแม่และกับป๋าแลมโบ้ครับเจ้าของ166เมื่อวานนี้ล่ะเจ้าของเลข166เมื่อวานนี่ป๋าแลมโบ้รายงานตัวแล้วมื้อนี้โอ้ยบ่าวเอ้ยมันคือไปออกอันตัวมุนอัน4โต5โตอันข้างหลังพุ่นเพิ่นว่าสิขึ้นไปอยู่รางวัลที่1ก็บ่ไปเนาะมื้อนี้ไม่ขอเพิ่นว่าฟังนำเขาเบิดทุกกอลัมละเมาเนาะป๋าแลมโบ้เนาะเอาได้ครับเดี๋ยวสิจัดให้ก็แล้วกันฝากไปหาแม่หางนางไม้ทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะแล้วก็พี่น้องทางลมเก่าเป็นจังไดเพิ่นว่าโอ้ยจักสิถามพี่จังนกกระหู้อยู่ว่าเป็นจังไดอันแห้งหัวแซบเด้อเพิ่นนี่ก็ได้จักว่าทรงกำลังใจหรือว่าอันมาตอกมาย่ำกันมาเยาะเย้ยกันหัวอักอยู่อันนี้ก็ได้โอ้เอาเมาก่อนล่ำเด้อเพิ่นว่าเมาทุกก่อนล่ำโลดมักอันใดก็เปิดเอาเพิ่นมาอยากฟังอันใดก็ฟังเอาว่าซั่นเอาขอบคุณกันแล้วกันครับพี่น้องทางลมเก่านั่นล่ะงวดหน้าสู้ต่อไปเนาะฝากเพิ่นไว้หลายแล้วล่ะอ้าวขอขอบพระคุณกันแล้วกันสำหรับพี่น้องที่ฝากผลงานเพลงครับฝากก่อนล่ำมวนๆเข้ามาแล้วก็ส่งกำลังอกกำลังใจเข้ามาปิดท้ายไปรายการครับฝากข่าวฝากข่าวไว้ซะก่อนบวชสิเป็นงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประเพณีหนึ่งเดียวในโลกก็คือประเพณีอุ้มพระดำน้ำของพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569นั่นแหละปีนี้เพิ่นตกลงปงใจกันแล้วเด้อว่าจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคม2569นี้ใกล้แล้วเด้ผู้ใดเก็บเงินเก็บทองมาเตรียมสิไปเที่ยวกะขอเรียนเชิญกันแล้วกันครับมีมหรสพครบเงินรวมไปถึงเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยครับไว้คอยต้อนรับพี่น้องที่สิไปเที่ยวงานแล้วล่ะฝากไว้กันแล้วกันครับสำหรับประเพณีอุปะดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569เนาะ8ถึง17ตุลาคม2569นี่เด้อเสร็จจากงานอุ้มพระดำน้ำมาต่อกันที่งานประเพณีแข่งเรือยาวลาพรรษาอำเภอลมเก่าประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง28ตุลาคม2569นี้ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพี่น้องกะมาส้มมาเสียครับบอกว่าสิเป็นทีมชายทีมหญิงทีมผสมและก็มีเรือ18ฝีพายด้วยมาส้มมาเสียกันเนาะตั้งแต่วันที่20ฮอด28ตุลาคม2500
69นี้เด้อพี่น้องมีนัดกันครับณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและก็เอาบุญมาบอกสำหรับพี่น้องที่มีจิตศรัทธามีใจกุศลพี่น้องสายบุญสายสร้างอยากสิร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ปีนี้ครับสินำไปทอดถวายณวัดโคกเจริญบ้านโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธมหาปฏิมากรหรือองค์พระเจ้าตากแดดครับตอนนี้เพิ่นกำลังตากแดดอยู่บ่ทันได้มีห่ม921กะสิเป็นเจ้าภาพเนาะร่วมกับพี่น้องใจบุญใจกุศลนั่นละเอาไปทอดกฐินครับที่วัดโคกเจริญครับเพื่อที่สิเฮ็ดห่มให้องค์พระเจ้าตากแดดนั่นละเพิ่นกระตากทั้งฝนพร้อมพะละตากทั้งหมอกน้ำละตอนนี้ก็ได้เอ้ากะกำหนดการครับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนครับตั้งองค์กฐินและก็มีกวนข้าวทิพย์พร้อมเนาะส่วนวันที่15พฤศจิกายนครับมือถวายกฐินสามัคคีพี่น้องก็พร้อมอกพร้อมใจตั้งอกตั้งใจครับถวายกฐินสามัคคีพร้อมกันนะก็ขอเรียนเชิญพี่น้องกันแล้วกันนะร่วมสมทุนได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921ที่ตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าเพชรบูรณ์นี่ล่ะผู้ใดมาบ่ถึกเลี้ยวเบิ่งเสาวิทยุครับสูงกว่าหมู่นำเสาให้ละมาฮอดโลด921เนาะหรือว่าผู้ใดบ่สะดวกมาครับสิเอื้อนให้เจ้าหน้าที่เพิ่นไปรับก็ได้คือกันหรือว่าต้องการโอนเข้าบัญชีสามารถเฮ็ดได้คือกันครับก็ร่วมทําบุญได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางหมายเลขบัญชี424-230-6985ธนาคารทหารไทยธนชาติเด้อชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985ครับตอนนี้ก็มีพี่น้องครับใจบุญใจกุศลร่วมสมทบทุนเข้ามากันหลายเติบนึงเนาะเดี๋ยวไล่ซื้อเดี๋ยวสิเอามาประกาศให้มื้อหน้าก็แล้วกันมื้อนี้เวลาเบิดเวลาครับบ่ทันแล้วครับบ่าวฟังโคงก็สิขออนุญาตไล่ล่าล่างลงจากหั่นลงจากเวทีไปสะกอนขอขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายและก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องที่ร่วมบุญกันทุกผู้ทุกคนครับมื้อนไว้พอกันใหม่เนาะเลิกงามย่ำเก่าครับ10โมงไปจนฮอด11โมงสำหรับมื้อนี้กินข้าวแซ่บกินข้าวนัวอยู่ดีมีแห้งกันทุกผู้ทุกคน

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงในชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ยูกดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
3: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 นถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนนี่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
9: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะวันนี้ทักทายไปทั้งหมด2ผลงานเพลงนะคะบางท่านได้ยินแล้วคงจะเอ๊ะมันเปิดผิดสถานีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงทำไมเพลงประมาณนี้นะคะวันนี้มาสไตล์แบบลูกกรุงเนาะลูกกรุงเก่าๆนะคะเริ่มต้นด้วยเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์แผงค่ะสุดที่รักแล้วก็เพลงที่จบลงไปนะคะชื่อว่าเพลงปองใจรักนะคะขับร้องโดยคุณชรินทร์แล้วก็คุณอรวีลากๆมาก็ประมาณสัก10เพลงวันนี้ตั้งใจว่าจะเปิดประมาณลูกกรุงเนี่ยในรายการของตัวสิ่งที่ตัวตั้งใจตัวจะเปิดเพลงสตริงกลางเก่ากลางใหม่นะคะเพลงสากลแล้วก็เพลงสักขีแม่ปิงนั่นเองคือว่าไม่อยากให้ทั้งหมดเพลง3ประเภทเนี่ยมันแบบหายไปเพราะว่าตอนหลังมันก็หาคนเปิดยากเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นเพลงเนี้ยถ้าฟังรายการของ921จะทำให้นึกถึงพี่ต้อนะคะพี่ต้อซึ่งแกก็เกษียณเออร์ลี่นานแล้วเนาะแต่ก่อนเป็นพี่ต้อทวันรัตน์นะคะหลังๆมาก็จะเป็นพี่เสียงจ่อยบางคนเขาบอกโหฟังเพลงแบบนี้แล้วคิดถึงพี่เสียงจ่อยซึ่งเพลงแบบนี้จะเปิดตอนช่วงบ่าย3นะคะตอนหลังมาก็ไม่ได้เปิดก็เลยนึกว่าน่าจะเปิดในรายการเราไหมไม่อยากให้เพลงพวกนี้คือแบบหายไปมันก็หาฟังยากด้วยนะคะเพลงประเภทนี้ฟังแล้วแบบเย็นๆแบบสบายๆอยู่ในบ้านเป็นเพลงที่แบบเหมือนต้องอยู่บ้านหรือทำอะไรก็แก๊กๆเนี่ยฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะขับรถขับปลานะคะตัวว่ามันต้องมีง่วงมาแหละรถแบบเพลงแบบนี้เป็นแบบฟังแบบสบายๆเนาะโอเควันนี้ลากไปอีกกี่เพลงเนี่ยเดี๋ยวเหลืออีก3 4 5 6 7 8 9 10ก็เหลืออีกไม่เยอะนะคะเหลือประมาณอีก10เพลงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีหนึ่งสายวันนี้โทรเข้ามา0567087717จากทางบันติ้วนะคะบันติ้วมีโทรมาบอกแม่เปิดเพลงเพราะจังเลยขอฟังเพลงอะไรนะฟอใครไกลเตียงตัวเลือกถามว่าใครร้องอ่ะก็บอกไม่แน่ใจว่าของสุเทพไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวตัวดูให้กันละกันเพราะว่าใครนะธานินทร์เหรอดีเจหนุ่มเดินเข้ามาพอดีวันนี้ดีเจหนุ่มเข้าเวรค่ะวันนี้เข้าเวรธานินทร์อ่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนกันแล้วกันนะคะลากมาเป็นเสียงร้องของคุณชรัมคุณจะงอนมากไปแล้ว

อันนี้เป็นเสียงร้องของคุณฉลำนะคะชื่อว่าเพลงลมสว่านนะคะขอบคุณสำหรับจากทางพี่คนสวยนะคะวันนี้พี่คนสวยมีโทรเข้ามาบอกว่าลูกชายมาเยี่ยมจากทางสุโขทัยหรือว่าน้องอั๋นนั่นเองนะคะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณพี่คนสวยมากๆเลยเมื่อวานกลับไปบ้านนะคะช่วงพักเที่ยงคุณผู้ฟังแม่ก็แจ้งมาว่ามีพี่คนสวยฝาเอาของมาให้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นกล่องสีม่วงเขาว่าอย่างนั้นตัวกล่องอะไรก็เลยเดินไปดูโอ้จำได้เลยเพราะว่าทางพี่คนสวยเขามีแจ้งไว้ว่าที่จะไปอยู่สุรินทร์เขาขอจองเอาเป็นเจ้าภาพที่ว่าจะให้กาน้ำร้อนนะคะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็จะพาไปเลี้ยงหมูกระทะนะคะเขาว่าอย่างนั้นเนาะเมื่อวานเห็นก็เลยว่าโอ้แล้วมันถุงอะไรไปดูอีกทีก็เลยเป็นซองกาแฟนะคะก็เลยเมื่อวานยังไม่ทันได้ขอบคุณวันนี้จังหวะพี่คนสวยโทรเข้ามาพอดีพี่คนสวยเล่าให้ฟังว่ากาแฟอร่อยมากนะคะเห็นสาวๆเขากินกันแล้วเขาก็สวยทีนี้เขาก็เลยแจ้งกับตัวว่ากินแล้วก็ขอให้สวยเหมือนกับคนที่เขาแนะนำมาเขาว่างั้นได้นะคะพี่ละม่อมมีทวงเพลงมาค่ะคุณผู้ฟังพี่ละม่อมมีทวงเพลงมาเขาบอกว่าเพลงที่ขอไว้พี่ละม่อมอยากฟังเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะคะของคุณชนินแล้วก็อีกเพลงนึงทำไมถึงทำกับฉันได้เสียงร้องของคุณดาวใจไพจิตแล้วก็อีกเพลงนึงก็บอกว่าถ้ามันทันก็คือขอเพลงคนไกลบ้านของคุณชรัมนั่นเองเดี๋ยวมองดูเวลาอีกก่อนนะคะแล้วก็มีจากทางลุงทองนะคะโทรมาบอกว่าขอฟังเพลงพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนของหยาดนภาลัยแล้วก็แจ้งว่าตอนนี้ที่ข้างบนนะคะที่แคมป์สนฝนกำลังตกโทรมาแบบโอ้ต้องคุยแบบเสียงดังเนาะฝนมันตกข้างล่างนี่ยังนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนคุณผู้ฟังคะแต่ยังไม่ตกนะคะแต่ตอนบ่ายนี้ก็ไม่แน่เนาะส่วนทางซอย678ขอฟังเพลงเฝ้าไข้ใกล้เตียงเมื่อกี้มานั่งเช็คดูยังไงเนาะคับคล้ายคับคลาแต่หาเจอแล้วงั้นเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนกันละกันนะคะเฝ้าไข้ใกล้เตียงเสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะ

โอ้โหเพลงเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันเก่านะฟังจากเสียงดนตรีนะคะพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะจากทางแคมป์สนที่แนะนำเข้ามานะคะขอบคุณสำหรับจากทางป้าออนป้าออนแจ้งมาว่าโอ้โหที่ไหนนะห้วยคอยฝนตกนะเขาว่าอย่างนี้ก็เลยถามอ้าวป้าออนแล้วมันเป็นยังไงแรงไหมเขาบอกโหฝนตกอย่างแรงอ่ะเขาบอกแรงมากในช่วงระหว่างที่ทางบ่าวฝั่งโขงจัดเขาบอกโหเสียงแรงมากจนฟังรายการแทบจะไม่รู้เรื่องเลยป้าออนแจ้งมานะคะถามป้าออนฟังเพลงอะไรไหมเพลงอะไรก็ได้เปิดมาเนี่ยก็เพราะอยู่แล้วนะป้าออนว่าอย่างนั้นสายถัดมาจากทางตาช่วยนะคะตาช่วยขอบคุณมากๆเลยถามว่าเอาแล้ววันนี้จะช่วยทำอะไรเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละแล้ววันนี้มีออเดอร์ตะไคร้ไหมบอกมีตั้งแต่เมื่อวานส่งเรียบร้อยแล้ววันนี้น่าจะกำลังขายอยู่แม่ตาช่วยนี่ขยันจริงๆขยันมากๆเลยขอบคุณนะคะตาช่วยที่โทรมาทุกสายนี่เป็นกำลังใจให้ตัวจริงๆช่วงนี้ก็เตรียมนับถอยหลังแล้วเนาะแล้วก็ล่าสุดจากทางตาที่ทางชนแดนโทรมาถามว่าจะเดินทางเมื่อไหร่ต้องเลยบอกว่าในเบื้องต้นนะจริงๆต้องไปเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1ตุลาค่ะเพราะมันเริ่มขึ้นงบประมาณใหม่นะคะเดี๋ยวอีกทีนึงก็เดี๋ยวแต่ตู้ก็เตรียมตัวแล้วคืออาทิตย์หน้าจะต้องเตรียมเก็บข้าวเก็บของแล้วก็จะไม่เอาของไปยื้อแยะอะไรมากมายก็คือเอารถไปแค่1คันส่วนตู้เย็นก็คือไปซื้อห้องหน้านั่นแหละเพราะว่ามันขนไปก็ลำบากเนาะกะว่าจะซื้อใหม่สักตู้นึงก็เดี๋ยวไปซื้อแถวโลตัสสี่แยกปราสาทนะคะจังหวัดสุรินทร์นั่นแหละก็ซื้อแถวทางนู้นเลยจะได้ไม่ต้องขนไปลำบากแต่ก็จะมีพวกโต๊ะมีหมอนมีที่นอนไปของใช้ส่วนตัวแล้วก็เสื้อผ้าก็จะใส่เป็นลังพลาสติกก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะพวกไม้แขวนเสื้อเหมือนบรรยายบ้านเนาะขอบคุณมากๆนะคะตาเลยถามว่าตาฟังเพลงอะไรไหมอ่ะตาบอกก็เพลงที่เปิดนี่แหละมันเพราะแล้วมีที่จะต้องเปิดทำไมถึงทำกับฉันได้แล้วก็ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกแม่ขอมาแต่ละเพลงพี่ละม่อมขอมาจัดให้จ้า

าดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะพี่ละม่อมขอมาเนาะแล้วก็ทำไมถึงทำกับฉันได้แม่เพลงนี้เป็นอีกเพลงที่ตัวฟังแล้วถูกใจถูกใจเดี๋ยวพี่ละม่อมเหลืออีกเพลงนึงตัวไม่แน่ใจว่าจะเปิดทันไหมนะแต่ถ้าทันก็จะเปิดแต่ถ้าไม่ทันก็ขอติดค้างไว้ก่อนล่าสุดจากทางพี่หนุ่มหมากแข้งโทรเข้ามาบอกว่าน้องตัวขอฟังเพลงขาดเธอฉันไม่อะไรนะขาดเธอฉันไม่รู้สึกขาดเธอฉันไม่รู้สึกขับร้องโดยจิตติมาเจือใจนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงเพลงหนองหานสาบานรักอ่ะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็พอขอเสร็จเขาก็บอกว่าเหมือนประมาณแบบต้องรีบเปิดนะแต่บอกอ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวต้องเปิดให้เพราะว่ามองดูเวลาเดี๋ยวกลัวจะเปิดไม่ทันจ้ะ

เป็นเสียงร้องของคุณธานินอินทรเทพนะคะจากทางป้อมเมาตลาดห้วยไผ่มีโทรเข้ามาบอกป้อมเมาบอกโอ้โหวันนี้น้องตัวเปิดเพลงเพราะจังเลยเขาว่าอย่างนั้นก็เลยขอเพลงนี้มานะคะป้อมเมาบอกว่าป้อมเมาฟังอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าโทรมามันไม่ค่อยติดป้าเมาว่าอย่างนั้นนะคะขอบคุณป้าเมามากๆเลยล่าสุดนะคะจากทางตาเพชรนาซำบอกว่าอ้าววันนี้เปิดเพลงแบบนี้แล้วต้องบอกจริงๆกะว่าจะเปิดสักครึ่งชั่วโมงไหมแต่รู้สึกว่าพอเปิดไปแล้วเนี่ยมีคนโทรมาเยอะมากเขาบอกว่าเพลงเพราะจังเลยก็อ่ะวันนี้ก็เลยเปิดทั้งชั่วโมงแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนิทานเจ้าหน้าจะไม่ได้เปิดแล้วเพราะว่ามีขอเข้ามานะคะวันนี้ตาเพชรขอฟังเพลงทูลทองใจชื่อว่าเพลงนิราศเวียงพิงเขาว่าอย่างนั้นแม่เขาบอกว่าเพลงฟังสบายๆเนาะแต่เพลงแบบนี้เหมาะฟังแบบอยู่กับบ้านอยู่กับไร่อยู่กับสวนนะคะแต่ไม่เหมาะกับที่ว่าขับรถขับรานะไม่ได้เลยมันจะหลับเพลงมันเย็นๆฟังสบายๆแล้วก็เคลิ้มๆวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รอากาศเรดาร์และเป็นหน่วยงาน
1: คือกรมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรอากาศเรดาร์และเป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักยิสดาสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติโดยประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net รัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่วันแมปจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพริกนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีตากจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในภาคใต้ตอนบนรวมถึงพื้นที่แนวรับลมหน้าเขาในภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีนอกจากนี้จากช่วงหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกสะสมทำให้ชั้นดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งสำหรับภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เพื่อความปลอดภัย
4: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีแล้วก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน28จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสขณะที่สถานการณ์ฝนในประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายน จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นจังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรศัพท์สายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกนายอำเภอนาน้อยลงพื้นที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขณะนี้มีฝนตกในพื้นที่แต่สถานการณ์น้ำยังอยู่ในภาวะปกติซึ่งได้กำชับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทุก1ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสำนักงานชลประทานที่7รายงานแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างรวมทั้งเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
6: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกาก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,659.70 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 306.77 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 389.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 4.15 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำดมน้อยระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
2: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้
7: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าในช่วงวันที่17-20กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง 17-20 กันยายน 2569สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้พร้อมกันนี้เขาให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือโดยสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยสามารถแจ้งสายด่วนปภ.1784หรือปภ.พังงาโทร07646-0607ได้ตลอด24ชั่วโมงชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: ส่วนสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดค่าฝุ่นอยู่ที่ระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยง
8: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหลังลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดวันที่17 กันยายน 2569พบว่าที่จังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ8 นาฬิกาข้อมูลคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน IQ Air ซึ่งอ้างอิงสถานีตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษรายงานว่า USAQI อยู่ที่120อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงโดยมีสารมลพิษหลักเป็น PM 2.5 วัดได้ 43.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเวลาที่ตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ยะลามีอุณหภูมิประมาณ27องศาเซลเซียสความเร็วลมประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความชื้นสัมผัสประมาณ 80% ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบายอากาศไม่ดีในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าวันที่17กันยายนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสขณะที่ช่วงวันที่17ถึง21กันยายนมีแนวโน้มฝนตกกระจายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งหากมีฝนตกในพื้นที่จะช่วยชะล้างและลดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศได้อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งและอยู่ท่ามกลางหุบเขารวมทั้งอยู่ใกล้ชายแดนมาเลเซียทำให้ช่วงที่สภาพอากาศนิ่งการระบายอากาศอาจทำได้ไม่ดีและมีโอกาสเกิดการสะสมของหมอกควันและฝุ่นละอองใกล้พื้นผิวทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจึงควรติดตามค่าคุณภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงและหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เพื่อช่วยลดการสัมผัส PM 2.5 อัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
2: สส.หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เร่งแก้ระบบสาธารณูปโภคน้ำท่วมขังถนนชำรุดไฟฟ้าส่องสว่างและปัญหาค่าครองชีพสูง
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยส.ส.หลายพื้นที่สะท้อนปัญหาระบบสาธารณูปโภคทั้งการขาดแคลนน้ำอ่างเก็บน้ำและประตูระบายน้ำชำรุดระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอรวมถึงปัญหาฝนตกหนักระบบระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อการเดินทางและการดำรงชีวิตของประชาชน
10: นาใหญ่หมู่ที่12นะครับและใกล้เคียงกว่า300ครัวเรือนนะครับเกิดความเดือดร้อนเรื่องจากขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจึงขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขโดยด่วนครับ
11: มีลำน้ำชีเป็นลำน้ำผ่านนะคะแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลำน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีสภาพเป็นลำน้ำลึกและลาดชันในฤดูฝนเมื่อมีน้ำหลากนะคะน้ำจะผ่านไหลไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถกักเก็บได้นะคะ
9: นอกจากนี้ยังมีปัญหาถนนและสะพานชำรุดขาดไฟฟ้าส่องสว่างบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดจนปัญหาที่ดินทำกินต้นทุนการเกษตรการขาดแคลนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยโดยต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: พุทธสภาจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชน18กันยายน2569พร้อมร่วมรำลึกพระกรณียกิจและสืบสารพระปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
14: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมณห้องจัดเลี้ยง B21 อาคารรัฐสภานายมงคลกล่าวว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กผ่านการนำความรู้ด้านกฎหมายและการพัฒนามายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีรวมถึงพระกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยตลอดจนการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการเกษตรทางเลือก
15: เราจะประจักษ์แจ้งในน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านในการปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆที่ได้ส่งพระอุทิศพระวรกายติปัญญาในการปฏิบัติกิจการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามของการใช้ความรู้ความสามารถทางกฎหมายและการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมโดยเฉพาะการให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคม
14: ด้านพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวว่าคณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการเทิดทูนและพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายของวุฒิสภาและดำเนินโครงการต่างๆเพื่อนำเสนอคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยสำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนตลอดจนร่วมสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่ต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
13: คณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยเพิ่มความรัดกุมเพื่อปิดช่องว่างการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มนอมินีต่างชาติน
16: างสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือสคอร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและการดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นสามารถปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างไรก็ตามกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสังเกตและแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทซึ่งที่ผ่านมาเคยตรวจพบกรณีลักษณะดังกล่าวที่อาจนำไปสู่การใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายสำหรับการติดตามการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักที่อาจประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลสถานที่พักให้ที่บริการห้องพักระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศ และแจ้งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่มีหนังสือรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการขอรับใบอนุญาตพร้อมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับภาวะการปัจจุบันกัญชาแก้วใสรายงาน
13: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอำเภอถลางเรียกรับเงินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาจึงได้สั่งการด่วนไปยังกรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องเหตุการณ์พยานหลักฐานและบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและรายงานผลการตรวจสอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นอำเภอถลางได้สั่งการให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยมีกำหนดรายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้ทั้งนี้รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการขยายผลให้กรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตนำเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในลักษณะใกล้เคียงกันทั่วทั้งจังหวัดเข้ามาตรวจสอบไปในคราวเดียวกันพร้อมเน้นย้ำว่าการทำงานต้องยึดหลักความเป็นธรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญหากพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อละเว้นแต่หากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดก็ต้องชี้แจงเพื่อคืนความบริสุทธิ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายปกครองเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำชายหาดหัวหินคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
17: นายนพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดหัวหินตั้งแต่บริเวณสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังที่รุกล้ำที่สาธารณะโดยมี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้วคงเหลืออีก26หลังที่ยังไม่รื้อถอนซึ่งเทศบาลนครหัวหินได้แจ้งให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอนอาคารให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแต่ปรากฏว่ายังไม่มีรายใดดำเนินการดังนั้นหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเองโดยใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่าจำนวน11หลังและงบประมาณของเทศบาลนครหัวหินจำนวน15หลังโดยเทศบาลนครหัวหินจะเข้าดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบในวันที่25กันยายนนี้โดยได้ลงพื้นที่ติดป้ายประกาศแจ้งเจ้าของอาคารให้ทราบล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา7วันตามกฎหมายพร้อมชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายแก่เจ้าของอาคารสร้างความเข้าใจอันดีให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
13: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนตั้งบริษัทร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 17.5 เมกะวัตต์สนับสนุนอุตสาหกรรมไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย
18: ์นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทก๊าซ1จำกัดและบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC ร่วมพิธีลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท Renergy จำกัดอย่างเป็นทางการโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วยกัฟ1และ GPSC ฝ่ายละร้อยละ 37.5 และกนอร้อยละ25ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าฟาร์มขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 17.5 เมกะวัตต์บนพื้นที่เก็บกักตะกอนดินเลนขนาด92ไร่ภายในเขตโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้ง3องค์กรในการพลิกโฉมพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดเพื่อส่งจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลัก ESG และสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0หรือ Net Zero ภายในปี2065นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่กนอทั้งในรูปแบบของเงินปันผลค่าตอบแทนสิทธิพื้นที่ผิวน้ำและค่าบริการสาธารณูปโภคตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการปฏิพลสารพรมมารายงาน
13: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแนะนำผู้ส่งออกไทยปรับบรรจุภัณฑ์รับกฎระเบียบบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ของสหภาพยุโรปลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มโอกาสแข่งขัน
19: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสหภาพยุโรปเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์หรือ PPWR ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยควรเร่งปรับตัวโดยตรวจสอบสารเคมีและโลหะที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงสารอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะตะกั่วแคดเมียมปรอทและโครเมียมรวมถึงสารเคลือบกันซึมประเภท PFAS ในบรรจุภัณฑ์อาหารทุกประเภทปรับวัสดุหรือการออกแบบให้ปลอดภัยขนส่งสะดวกและรีไซเคิลได้ง่ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปโดยกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบตั้งแต่กล่องกระดาษถุงพลาสติกพลาสติกห่อสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าออนไลน์รวมถึงฉลากและสติกเกอร์ที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าผู้ประกอบการจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อป้องกันปัญหาในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรปทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยโดยปีที่ผ่านมาไทยส่งออกไปสหภาพยุโรปมูลค่า 26,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐและช่วงครึ่งแรกของปีนี้ขยายตัวร้อยละ20การปรับตัวตามกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์จึงช่วยลดอุปสรรคในการส่งออกและยกระดับสินค้าไทยให้แข่งขันได้ในตลาดมูลค่าสูงในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
13: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการประเมินรายได้จากการจัดงาน Gas Tech 2026สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 14,600 ล้านบาทขณะที่มูลค่าการเจรจาลงนามความร่วมมือทางธุรกิจสูงถึง 40,000 ล้านบาท
20: นางสุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานประชุมพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ว่าเป็นเวทีที่รวมผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้พัฒนานวัตกรรมจากทั่วโลกไว้ในประเทศไทยพร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 14,620 ล้านบาทสะท้อนบทบาทของงานในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกและเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อทางธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยีในเอเชียอย่างไรก็ตามตลอด3วันแรกมีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU รวม7สัญญาซื้อขายและแผนการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาแก๊สธรรมชาติ LNG และการผลิตไฟฟ้าไปจนถึงปิโตรเคมีและการต่อเรือขนส่งพลังงานคาดการมูลค่าการเจรจาและการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจพุ่งสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี AI นพศรแก้วคำรายงาน
13: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2566ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4.00 เพื่อเป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายเควินวอชประธานเฟดได้กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เพื่อให้เชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าสู่เป้าหมายของเฟดที่ร้อยละ2อย่างชัดเจนและรวดเร็วเพียงพออย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยควรอยู่ที่ร้อยละ1หรือต่ำกว่านั้นและเฟดควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเธอต้องการเปิดทางให้แคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของสหภาพยุโรปเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ระหว่างชาติพันธมิตรท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงความเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามนางฟอนเดอร์เลเยนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าสถานะสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรปจะอยู่ในรูปแบบใดหรือมีเงื่อนไขอย่างไรความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดากำลังเยือนรัฐสภายุโรปในเมืองสตราบูร์กประเทศฝรั่งเศสโดยเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมาธิการยุโรปและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภายุโรปเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลออกแถลงการระหว่างลงพื้นที่หาเสียงในเมืองเซลังเกียทางตะวันตกของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเขาจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าและจะพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ยุติการแทรกแซงการเลือกตั้งทั่วไปของบราซิลในเดือนตุลาคมนี้ทางด้านนายคาร์ลอสบิคาโยโคเซนเดเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูลาไม่มีแผนการประชุมทวิภาคีอย่างเฉพาะเจาะจงกับประธานาธิบดีทรัมป์แต่ผู้นำทั้งสองอาจพูดคุยกันระหว่างการประชุมดังกล่าวทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับบราซิลเริ่มทวีความตึงเครียดหลังสหรัฐขึ้นอัตราภาษีศุลกากรกับบราซิลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้นำบราซิลออกมาประณามต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นการใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งของบราซิล นายอาเบลาโดปินโตรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมของกัวเตมาลาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลกัวเตมาลาจะมอบความช่วยเหลือด้านอาหารให้แก่ประชาชนกัวเตมาลาประมาณ 134,000 ครัวเรือนในระยะแรกพร้อมประเมินว่าข้าวโพดถั่วและข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติจะสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างน้อย 1,200,000 ครัวเรือนภายในสิ้นปีนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนกัวเตมาลากว่าร้อยละ60กำลังเผชิญความยากจนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่เรื้อรังอันเนื่องมาจากภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโยในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
0: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะมองโกเลียไป3-0เซต25-12 25-18 และ25-18ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีสถานในวันนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยชนะคีร์กีสถาน3-2เซ จากประตูของเจฮานาฟีมามะและอีก2ประตูจากปริพันธ์วงศาตัวสำรองโดยนายธวัชชัยดำรงอองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าเกมในนัดนี้คีร์กีสถานยิงนำไปก่อน2ประตูแต่ทุกคนในทีมก็ทุ่มเทเกินร้อยรวมกับการเปลี่ยนตัวนักเตะเกมรุกลงสนามในช่วงครึ่งหลังทำให้ทีมชาติไทยสามารถคว้า3แต้มในเกมแรกมาได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยปริพันธ์วงศาถือว่ามีความสามารถและทักษะส่วนตัวที่ดีในการจบสกอร์ได้และเข้ามาแก้เกมหลังจากครึ่งแรกที่ทีมชาติไทยมีโอกาสหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้สำหรับเกมต่อไปกับฮ่องกงได้เน้นย้ำให้ทุกคนไม่ประมาทและตั้งใจเก็บให้ได้อีก3แต้มเพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ไปให้ได้ซึ่งจะทำให้ทีมชาติไทยลงเตะกับญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมได้เปิดฉากการแข่งขันไปแล้วบางชนิดกีฬาและทัพนักกีฬาไทยได้ทยอยเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วโดยตั้งความหวังไว้15เหรียญทองและติดอันดับ 1-6 ของเอเชียผู้ว่าการกกท.คาดว่าจีนและญี่ปุ่นจะคว้าเหรียญทองได้มากที่สุดส่วนชาติในระดับแนวหน้าของเอเชียอย่างเกาหลีใต้มีมาตรฐานการกีฬาสูงส่วนอิหร่านแข็งแกร่งมากในเรื่องกีฬาต่อสู้และฟุตบอลรวมไปถึงอินเดียที่ช่วงหลังพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างมากในหลายชนิดกีฬาตามมาด้วยไต้หวันอุซเบกิสถานและคาซัคสถานซึ่งกลุ่มชาติเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ทัพนักกีฬาของไทยจะต้องสู้ให้เต็มที่เพื่อความหวังในการติดท็อป6ของทวีปเอเชียให้ได้ด้านทัพนักกีฬาแบดมินตัน20คนได้ออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยโค้ชท็อปภควัตวิไลลักษณ์และโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมและแนวทางการวางตัวผู้เล่นก่อนลงสนามแข่งขันว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์หลังจากผ่านการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเข้มข้นตลอด2สัปดาห์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยไม่มีนักกีฬาคนใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงมีเพียงอาการตึงของกล้ามเนื้อเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยจะผสมผสานระหว่างนักกีฬารุ่นพี่มากประสบการณ์และรุ่นน้องที่เข้ามาเสริมทัพโดยทุกคนตั้งเป้าหมายที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้
1: หญิงคู่เราดีนะเวียดนามโมนาเป็นมือสองอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราตัดทีมไม่แข็งแล้วก็อย่างเมย์หนึ่งเมย์ต้องหนึ่งหญิงสองว่าเมย์สามจะเป็นเมย์หรือเมย์ซ้ายผมว่าเราก็สู้กับเขาได้ทีมหญิงก็ได้มีโอกาส
0: ทั้งนี้การแข่งขันแบดมินตันจะชิงชัยกันในประเภททีมระหว่างวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลจะแข่งขันวันที่25ถึง29กันยายนนี้ที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิขณะที่ความพร้อมของทีมนักกีฬาอีสปอร์ตที่ยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ในประเทศไทยนั้นโค้ชอ่านวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับชาติใดหากพบสายไม่แข็ง

0: แต่ยังคงตั้งเป้าหวังคว้าเหรียญทองให้ได้แม้จะมีคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นและอินโดนีเซียทางนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting Honor of King PUBG Identity V Naraka Blade Point e-football และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมนี้สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเตรียมความพร้อมสู้ศึกไทยลีก2ฤดูกาล 2026-2027 ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ติดตามได้จากรายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิตติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล 2026-2027 โซนภาคกลางโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้เหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมในรอบแชมเปี้ยนลีกเพื่อเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
2: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนลีกครับผมไม่ได้มีจุดอื่นสำหรับเราในกรุงเทพครับเราวางเป้าหมายไว้ที่สูงสุดของเราอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จในการขึ้นอันดับไทยลีก2ให้ได้ครับ
1: สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ประกาศการจัดอันดับโลกล่าสุดอย่างเป็นทางการปรากฏว่า2นักหัวสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนอันดับโลกพุ่งสูงที่สุดบนเส้นทางอาชีพหลังควงคู่กันทำผลงานผ่านเข้าถึงรอบ2ในศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีอย่าง US Open โดยรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักหวดวัย22ปีขยับขึ้นมาถึง15อันดับจากอันดับ76พุ่งขึ้นมารั้งมือ61ของโลกทำให้กลายเป็นนักเทนนิสหญิงไทยที่ทำอันดับโลกสูงที่สุดตลอดการเป็นคนที่2ต่อจากตำนานอย่างแทมมี่ทามารีนธนสุการที่เคยขึ้นไปสูงถึงอันดับ19ของและแซงหน้าสถิติของลักษ์ลักษิกาคำขำที่เคยทำไว้สูงสุดอันดับ66ของโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018น่านไหมมนัญชยาสว่างแก้ววัย24ปีก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันขยับขึ้นมาอีก6อันดับจากอันดับ95ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ88ของโลกสร้างอันดับที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นอาชีพได้เช่นกันผ่านนิดคาดนาครายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้

0: การใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: 12:47 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรและเวลา 11:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 0:00 นและเวลา 5:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องขิงตัวช่วยสุขภาพในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับการป้องกันสุขภาพในช่วงฤดูฝนเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนไม่ควรมองข้ามแต่ถ้าได้กินสมุนไพรฤทธิ์ร้อนในฤดูฝนจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นเพราะสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์ในเรื่องการปรับสมดุลให้กับร่างกายอย่างขิงสมุนไพรที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุขิงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตได้ในบางพื้นที่เป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนพร้อมกับสรรพคุณแก้ท้องผูกแก้ไข้นอนไม่หลับและแก้ลม เป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นใต้ดินประเภทไรโซมมีลักษณะเป็นเง่ากลมแบนเป็นข้อๆเนื้อในสีเหลืองมีเส้นใยปานกลางสามารถเติบโตข้ามฤดูได้ง่ายและเชื่อว่าแหล่งกำเนิดของขิงน่าจะมาจากประเทศในบริเวณเอเชียอาคาเนย์ปัจจุบันขิงเป็นพืชที่ปลูกมากในประเทศอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศในบริเวณอาคาเนย์ปัจจุบันโดยแหล่งผลิตสำคัญในประเทศไทยได้แก่เชียงรายพะเยาเลยเพชรบูรณ์และศรีสะเกษครับขิงมีประโยชน์สรรพคุณที่ดีต่อร่างกายเป็นพืชที่มีความสำคัญทางอาหารเนื่องจากมีธาตุฟอสฟอรัสและวิตามินเอสูงที่ช่วยในการปรับปรุงรสชาติอาหารอีกทั้งยังสามารถนำส่วนต่างๆของขิงไม่ว่าจะเป็นแง่งขิงเปลือกขิงน้ำมันหอมระเหยและใบสดๆมาใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคชนิดต่างๆได้อีกด้วยอย่างการบรรเทาอาการหวัดซึ่งขิงมีฤทธิ์แก้ไอและรักษาอาการหวัดได้ขิงสดยังมีประสิทธิภาพต่อต้านการสะสมของเชื้อไวรัสได้ดีกว่าขิงแห้งโดยนำขิงสดกับน้ำมะนาวผสมกันแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยทานครั้งละ1ช้อนชาวันละ2ครั้งจะช่วยบรรเทาอาการหวัดและไอให้ดีขึ้นขิงมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระและมีการนำมาใช้ในภูมิปัญญาไทยเพื่อช่วยบรรเทาอาการบางอย่างเช่นอาการแน่นท้องคลื่นไส้หรือช่วยให้รู้สึกอบอุ่นเมื่อรับประทานในรูปแบบเครื่องดื่มร้อนอย่างไรก็ตามการรับประทานขิงควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาบางชนิดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนครับขิงสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูสำหรับเมนูอาหารจากขิงที่ใครหลายคนคุ้นเคยเช่นไก่ผัดขิงเมนูยอดนิยมที่นำขิงซอยมาผัดกับเนื้อไก่เห็ดหูหนูและเครื่องปรุงต่างๆจนได้รสชาติกลมกล่อมหรือปลานึ่งขิงที่ใช้ขิงเพิ่มความหอมและลดกลิ่นคาวของปลาทำให้รับประทานง่ายขึ้นนอกจากอาหารคาวแล้วขิงยังสามารถนำมาทำเป็นของหวานได้เช่นบัวลอยน้ำขิงเมนูไทยประยุกต์ที่นำบัวลอยแป้งนุ่มไส้งาดำหรือไส้ถั่วมารับประทานกับน้ำขิงร้อนความหวานจากไส้ตัดกับความเผ็ดหอมของขิงได้ดีจะเห็นได้ว่าขิงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องเทศช่วยเพิ่มรสชาติหรือกลิ่นหอมให้อาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่อยู่คู่กับภูมิปัญญาไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ร่างกายต้องปรับตัวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงขิงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นบรรเทาอาการไม่สบายบางอย่างและสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารเครื่องดื่มและของหวานได้หลากหลายเมนูอย่างไรก็ตามแม้ขิงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในทุกฤดูกาลเพราะอาหารที่ดีไม่ถึงช่วยให้อิ่มท้องแต่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างสุขภาพที่ดีจากสิ่งใกล้ตัวได้ครับจบบทความประจำวันเรื่องขิงตัวช่วยสุขภาพในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและบุญมาสีมาศอ่าน

ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงณระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์เว็บไซต์ก้าการ์เด้นเรดิโอจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
2: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง

สวัสดีบ่ายครับนี่คือช่วงเวลาของรายการทุ่งนะครับซึ่งออกอากาศในหลากหลายช่องทางครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคนะครับนำโดยท่านพันตรีสถิตกองพลครับได้นำอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาปรับเสียงไมค์ให้ทุ้มชัดใสเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ก็ประสบปัญหาครับว่าเสียงไมค์พูดแล้วมีเสียงแตกนะครับฟังไม่ได้เลยก็เลยเปิดเพลงยาวนะครับวันนี้เสียงหล่อเหมือนเดิมไหมคอมเมนต์บอกด้วยครับเนื่องจากว่าเราได้ปรับปรุงคุณภาพของปรีไมค์หรือว่าปรีไมโครโฟนไปที่เรียบร้อยนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงซ่ามีเสียง อะไรปนออกมาไหมนอกจากว่าเสียงพูดนะครับก็ขอความกรุณาคอมเมนต์ข้อความบอกมาด้วยนะครับสวัสดีคุณสุจิตเคลืออินครับบอกว่ารู้ข่าวว่าไปจีบบ่าวสกลนครข่าวลือครับข่าวลือเอาเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายงานสภาพอากาศล่าสุดกันก่อนครับยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางนะครับผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำครับที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นสวัสดีทักทายคุณสิริภาคล้ายการครับเข้ามาทักทายล่าสุดนะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้สวัสดีพี่คำปาดครับพี่คำปาดบอกว่าพอผมหัวเราะนะครับพี่คำปาดอยู่กับหลานครับหลานก็หัวเราะตามบ่ายวันนี้ถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่แถวเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรฝนตกหนักบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 สูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคอีสานครับฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันตก 70% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับสวัสดีอาจารย์พานุรังสีทองครับ

งานเพลงที่ขอเข้ามานะครับหลากหลายงานเพลงล่าสุดครับเสียงจากคุณแมวภูเวียงนะครับหลอกป้าเนี่ยคำร้องทำนองโดยอาจารย์พนุรังสีทองดนตรีโดยอาจารย์สมศักดิ์มานพอาจารย์ตุ้ยคันไถครับส่งกำลังใจเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณการถามไถ่งานเพลงแล้วก็การคอมเมนต์แจ้งผลการรับชมรับฟังเข้ามาด้วยนะครับล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เตรียมเปิดดีลเจรจาการค้าไทยสหรัฐเหลือเพียงรายละเอียดสุดท้ายเตรียมต่อสายคุยโดนัลด์ทรัมป์เร็วๆนี้ประเด็นไทยทำตัวเงื่อนไขจอยสเตทเมนต์นะครับทั้งถอนทหารเก็บกู้ระเบิดปราบสแกมเมอร์หวังแลกอัตราภาษีพิเศษครับรายงานข่าวล่าสุดนะครับจากทาง NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทางนายอนุทินชาญวีรกุลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีรับรายงานจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ทีมไทยแลนด์ได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR เพื่อสรุปรายละเอียดสุดท้ายถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือไม่ว่าตนจะคุยกับนางสุภจีในวันพรุ่งนี้ครับแต่ในเรื่องของไทยกับสหรัฐก็มีการเจรจาถึงหลักการกันเกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออยู่นิดเดียวซึ่งในหลักการแทบจะสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วแล้วก็จะพยายามทำให้ระดับผู้นำได้คุยกันครับนายกรัฐมนตรียังยอมรับว่าทิศทางการพูดคุยเจรจาไทยภาษีไทยสหรัฐเป็นไปในทิศทางที่ดีครับส่วนมีการต่อสายถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐวันไหนนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวจะต้องถามเพราะตนเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งเรื่องข้อมูลในการต่อสายพูดคุยกันตนได้รับการบรีฟมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่อยู่ในจังหวะที่ผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะมีการคุยกันในประเด็นสุดท้ายอย่างไรนะครับซึ่งตนก็จะมีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยจะขอให้เรื่องที่หากประเทศไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมนะครับหรือว่า joint statement ในเรื่องของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่เราจะต้องไปเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับไปถอนทหารดำเนินการปราบสแกมเมอร์ซึ่งเราก็ทำตามหมดทุกอย่างนะครับและท่านจะพิจารณาอัตราภาษีให้เป็นพิเศษและจะเรียกขออภัยครับและจะเรียนถามท่านว่าประเทศไทยเราจะได้ตรงนี้หรือไม่นะครับนี่คือรายงานข่าวล่าสุดครับจากทาง NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับหนึ่งกำลังใจถามถ่ายถึงงานเพลงวินาศกรรมหัวใจนะครับจากทางแฟนรายการครับคุณสิริภาคล้ายการถามงานเพลงนี้เข้ามาเสียงของอันดาอาสยามวินาศกรรมหัวใจครับไม่แน่ใจว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับคุณแมวภูเวียงบอกว่ากรุงเทพลาดพร้าวภาพเสียงชัดเจนดีครับขอบคุณคุณแมวภูเวียงที่รายงานเข้ามาขอบคุณครับ

ใจด้วยนะครับคุณสิริภาครับงานเพลงนี้มีข้อความเตือนขึ้นมาครับวินาศกรรมหัวใจนะครับไม่สามารถจะเปิดต่อไปได้เนื่องจากว่าติดลิขสิทธิ์ครับสวัสดีคุณชาเขียวครับ

พบรักบังเกอร์ครับเสียงจากคุณนัทปิยชาตินะครับงานเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมามีแฟนรายการขอเพลงไว้นะครับขอบคุณครับทางคุณแมวภูเวียงนะครับเสียงชัดเจนนะครับเสียงหลอกกว่าเดิมขอบคุณครับหนึ่งกำลังใจครับจากแม่ประธานบ้านตะเบาะอยากฟังรักพี่ที่ใจของคุณนิตยานะครับล่าสุดครับจากคุณตาเล็กบ้านไร่เหนือเสดียงอยากฟังงานเพลงติดฝนทั้งปีนะครับก็เดี๋ยวกำลังหาเพลงให้อยู่ครับถ้ามีเดี๋ยวเปิดแน่นอนครับรายงานข่าวล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเริ่มงานวันแรกหลังจากเยือนเวียดนามนั่งเป็นประธานบริหารมท.สั่งการทุกจังหวัดครับเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569ให้สมพระเกียรติสูงสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจแรกที่กระทรวงมหาดไทยโดยเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินกล่าวว่าวันนี้เป็นการกล่าวมอบนโยบายต้องขอขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จัดให้มีการประชุมวันนี้พร้อมขอบคุณนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอำนวยพรให้ตนเองในวาระครบรอบวันเกิดซึ่งวันนี้ครับปีนี้ครบรอบ60ปีและวันที่1ตุลาคมนี้จะเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตนเองอยู่กระทรวงนี้มาประมาณ3ปีมีความใกล้ชิดสนิทสนมทำงานด้วยกันตลอดมาขอชื่นชมการทำงานของทุกท่านครับและก็สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีมีเรื่องสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยต้องมีความรับผิดชอบนั่นคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กำหนดไว้กลางเดือนธันวาคม2569ได้นะครับต้องดำเนินการให้เหมาะให้สมพระเกียรติและงบประมาณต่างๆในการดำเนินงานครั้งนี้ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยงานรับไปดำเนินการให้สมบูรณ์แบบและหลังจากนี้เป็นการเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาต่อไปขอให้วางแผนการล่วงหน้าให้มีความต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่าให้มีความฟุ่มเฟือยซ้ำซ้อนพร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีการจัดทำพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้กับประชาชนทุกคนได้เข้าร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอขอให้มีการวางแผนเผชิญเหตุด้วยความละเอียดรอบคอบและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำให้สมพระเกียรตินะครับนี่คือรายงานข่าวล่าสุดจากทางNBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: ผู้เฒ่าสายเปนะครับงานเพลง
1: ศรัทธา
0: ส่งกำลังใจถามเข้ามาครับ
1: ไร
2: หรือเป็น
3: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
0: ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคีของสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีครับซึ่งปีนี้ทอดที่วัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ครับเพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของสาธุชนในชุมชนครับเสาร์ที่14พฤศจิกายนตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์15พฤศจิกายนวันอาทิตย์ประกอบพิธีถวายองค์กฐินนะครับจึงบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือสะดวกในการโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติครับชื่อบัญชีท่านพันเอกอธิพรจันบางครับเลขที่บัญชี424-230-6985ครับแจ้งข่าวด่วนเข้ามาครับล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ครับกองอำนวยการป้องกันภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนด่วนๆ นะครับ 17-20 กันยายน2569ครับจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ที่จะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำดังนี้ครับอำเภอหล่มเก่าครับก็ได้แก่ตำบลตาดกลอยและตำบลศิลานะครับอำเภอหล่มสักก็ได้แก่เทศบาลเมืองหล่มสักและเทศบาลตำบลตาลเดียวและที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับได้แก่ตำบลป่าเล่าตำบลบ้านโตกตำบลบ้านโคกนะครับเน้นย้ำครับขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับซึ่งทางกองอำนวยการป้องกันภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามาเข้าสู่ลูกทุ่งย้อนเวลาครับจากผู้ใช้นามว่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงงานเพลงรักพี่เสียได้น้องงานเพลงที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้ติดฝนทั้งปีจากตาเล็กบ้านไร่เหนือตำบลเสดียงก่อนครับจบเพลงนี้เข้าสู่ลูกทุ่งย้อนเวลาครับรักพี่เสียได้น้อง

ื่อเพลงว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับเสียงจากคุณศักดิ์ชายวันชัยชื่อจริงว่าคุณพุชงแขมพิมายครับเป็นอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของชาวไทยนะครับแล้วก็เป็นศิษย์สำคัญของราชาเพลงทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญครับเกิดในปี2485เป็นชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวมีอาชีพทำนาครับแล้วก็เข้าสู่กรุงเทพด้วยวัย19ปีนะครับเพื่อตามฝันอยากเป็นนักร้องได้พบกับลุงกร่งกระเกงแดงแล้วก็ฝากตัวเข้ากับวงดนตรีพรเกษมและเป็นศิษย์ของครูสุรพลสมบัติเจริญครับผลงานเพลงแรกบุพเพสันนิวาสนะครับคำร้องทำนองโดยครูสุรพลสมบัติเจริญครับนี่คือประวัติโดยสังเขปนะครับของคุณศักดิ์ชายวันชัยรักพี่เสียดายน้องหนึ่งกำลังใจที่ถามงานเพลงนี้เข้าสู่รายการโดยผู้ใช้นามว่าคุณเซยามแรงครับล่าสุดครับจากสาวตลาดผักนะครับบอกว่าฝากเพลงอะไรก็ได้นะครับไปให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับคุณเซยามแรงครับเมื่อสักครู่นี้ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้ครับเสียงจากคุณฝนธนสุธรชื่อเพลงว่าชายในอุดมคติครับเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณการกดไลค์กดแชร์โชคดีและมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
3: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615327617ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097111

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู้ผู้สู้คนสู้มองสู้แก่นะครับช่วงนี้ก็มาพ่อกับรายการกีฬาหน้าฟังมื้อนี้ก็พ่อกันวันพฤหัสสัปดาห์ที่17กันยายน2569มื้อนี้ก็ขึ้น6ค่ําเดือน10ปีมะเมียก็มาพ่อกับผมนุ่มน้องค่ายเป็นผู้ดำเนินรายการให้พี่ให้น้องรับฟังบ่าย3ฮอด4โมงแรงครับทั้งคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง056-708-717ครับผมและก่อนจะมาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬาหน้าฟังจากทางรายการช่วงแรกก็คือเก่าครับฟังผลงานเพลงม้วนๆกันจักหน่อยครับจากทางไอเซียมแรงนะครับหาเจอแต่เธอบ่ฮักว่าซั่นหมอบไปทางคุณล่ะครับสาวเสียกพ่อขุนสาวอีเลิศนะครับแล้วก็จากนุ่มลมศักดิ์ครับคิดฮอดตลอดเวลามอบไปทางสาวตลาดพักละกะแม่ประท่านใหม่ๆตะเบาะนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงครับจากพ่อชอบถ้ำนะครับเพิ่นมาร่วมทำบุญนำเพิ่นก็เลยขอเพลงไว้นะครับมื้อนี้ย่านบ่มีศาสนาว่าซั่นมอบไปทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับช่วงแรกก็3ผลงานเพลงกันสักคนครับ

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงหาเจอแต่เธอบ่ฮักนะครับจากทางไอเซ่แล้วก็จากนุ่มนมสักกับคิดฮอดตลอดเวลานะครับแล้วก็จากทางพอชอบทำครับย่านบ่มีชาติหน้านะครับช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเรื่องกีฬาหน้าฟังกันจักหน่อยครับมื้อนี้ก็จะมารายงานผลฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3นะครับปีเตอร์โบโรนะครับเสมอกับบาสลีไป3ประตูต่อ3นะครับแล้วปีเตอร์โบโรเอาชนะจุดโทษไปได้7ประตูต่อ6นะครับเวสต์แฮมแพ้ฟูแลม2ประตูต่อ3ครับส่วนลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้3ประตูต่อ1แล้วก็อิปสวิชครับแพ้อาร์เซนอล2ประตูต่อ4แล้วก็เรดดิ้งแพ้ให้กับเบนฟอร์ด1ประตูต่อ2ครับแล้วก็ฟีดวูดนะครับเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ0ครับแล้วก็เอเวอร์ตันเอาชนะบูฟแธมป์ตันไปได้1ประตูต่อ0แล้วก็แมนยูครับเมื่อคืนเปิดบ้านแพ้ไบรตันไป2ประตูต่อ3ครับเดี๋ยวจะมาอันลงรายละเอียดคู่นี้ให้ฟังนะครับส่วนโคเวนทีครับเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อ3นะครับส่วนอีกคู่นึงครับคืนนี้หรือว่ามื้ออื่นนะครับตีหนึ่ง30นาทีนะครับแมนซิตี้ครับเปิดบ้านพ่อนอริชซิตี้นะครับส่วนคู่แมนยูนะครับบอบูครับได้ให้สัมภาษณ์ไว้ครับแมนยูนำก่อน 2-0 นะครับตั้งแต่10นาทีแรกนะครับพังพินาศครับโดนใบตั้นทะลุงร่วงคาราบาวคาบ้านนะครับดราม่าเมื่อคืนครับคาราบาวครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนำไวครับ2ประตูต่อ0แต่โดนใบตั้นพลิกแซงดับคาบ้าน3ประตูต่อ0 3ประตูต่อ2นะครับบอบูครับจ้วงแหลกครับเกมรับเปื่อยเป็นกระดาษชำระคาริกแก้เกมซ่านะครับพลพรรคปีศาจแดงเปิดฉากยางร้อนแรงเพียงแค่10นาทีก็นำใบตันถึง2ประตูต่อ0ครับแต่จบเกมดันพุ่งชนความผาชัยด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ตกรอบคาราบาวครับไปนี่ก็เป็นฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับก็น่าเสียดายนะกับทีมแมนยูนะครับที่นำก่อนตั้ง 2-0 นะครับแต่บ่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับมาฟังผลงานเพลงกันต่อครับจากทางเมย์ประธานครับรักพี่ที่ใจนะครับหมอบไปทางบุรทาขาวบาวรมซักไอ้ข้าวโพดฟักไงทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับแล้วก็จากทางสาวอีเลิศครับตามหาสาวเสือแดงหมอบไปทุกเสียงทุกสายพิเศษอันไอซี่นะครับแล้วก็ทางยายแต๋วครับขึ้นผัวเก่านะครับมอบไปทุกเสียงทุกสายฟังผลงานเพลงม้วนๆกันต่อครับ

ครับผมกระจบกันไปนะครับ3งานเพลงนะครับจากทางแม่ประทันใหม่ๆแต่บอกนะครับรักพี่ที่ใจนะครับแล้วก็จากทางสาวยูเลอร์ครับตามหาสาวเสื้อแดงแล้วก็เพิ่งจบไปครับจากทางแม่ยายแจ๋วนะครับขึ้นขัวเก่านะครับมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง056-708-717ครับผมมาว่าหลายใหญ่ห้างครับพี่น้องมาฟังผลงานเพลงกันต่อครับจากทางแม่น้ำเก่านะครับแอบรักแอบคิดถึงนะครับมอบทุกเสียงทุกสายพิเศษอาเซียนจอยนะครับแล้วก็จากตาพึ่งศิลานะครับขอยืนเคียงข้างมอบไปทั้งยายเหรียญยายซุ่มสาวโคกขมิ้นนะครับยายอ่อนห่วยคอยนะครับแล้วก็จากทางห่วยโป่งน้ำนะครับเพลงดาวสังคมนะครับของเพื่อนพรมแดนนะครับฟังผลงานเพลงมุ่นมั่นกันต่อครับ

ครับผมกระจบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงจากทางแม่ลมเก่านะครับแอบรักแอบคิดถึงนะครับแล้วก็จากทางทับพึ่งศิลาครับขอยืนเคียงข้างนะครับแล้วก็เพิ่งจบไปครับจากห่วยปงน้ำเนาะดาวสังคมนะครับของเพื่อนพรมแดนสำหรับงานบุญกฐินสามัคคีนะครับว่าสอ921นะครับมื้อนี้ก็มีผู้ร่วมบริจาคมากันอีก4คนนะครับจากทางแม่ละมุนขุนค่ำนะครับ100บาทแล้วก็จากทางพ่อชอบทำแม่หนูเพลินอินจันนะครับ300บาทแล้วก็พ่อสิทธิพลค่ำมา40บาทนะครับแล้วก็คุณอนัญญา100บาทนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลากะสิเบิดนะครับทรงท้ายได้อีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากทางแม่ปอตัวน้อยนะครับขอแค่คนรู้จักนะครับออกไปทุกเสียงทุกสายนะครับสำหรับเพลงที่เปิดบทท่านมื้อนี้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆครับจากทางทาขาวครับขาดเธอขาดใจนะครับแล้วก็ทางสาวตลาดพักนะครับคำดีๆที่อยากบอกนะครับแล้วก็จากทางยายอ่อนห่วยค่อยนะครับสินหวังที่วังตะไคร้แล้วก็จากทางวังเงานะครับหนุ่มเหลือน้อยว่าสั่นขอเพลงอายุเพื่อลูกมากกะเปิดบทท่านดีๆนะครับแล้วก็จากทางยายส้มโอครับย้ำท่อขอโทรหานะครับแล้วก็จากทางไอซีครับความคิดถึงกำลังเดินทางก็เอาไว้มือหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้นุ่มน้องค่ายก็ขอบคุณพี่น้องแฟนรายการสู่ผู้สู่คนสู่มองสู่แจนะครับที่รับฟังรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะพอกันไหมครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดี

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158มีกฐินเฮาที่ดี
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกครอบครัวอยู่กับผมมนตรีนิ่มนวลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกร็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: กรณีที่เราจะทำ preventive ในการดูแลตัวเองเรื่องของการกินคุณหมอมีคำแนะนำยังไงครับ
2: คือผมว่าการกินเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะฮะถ้าเปรียบเทียบในการดูแลสุขภาพการกินการออกกำลังกายหลายๆคนเนี่ยเข้ามาหาแล้วบอกว่าออกกำลังกายน่ะนะฮะแต่บางการออกกำลังกายของบางคนมันไม่เกิดขึ้น
1: อ
2: ่ะเพราะว่าเขาพูดติดปากว่าออกกำลังกายแต่ว่ามันเกิดขึ้นยากมากอ่ะนะ
1: ครับ
2: แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการกินคือขาเข้าเป็นสิ่งที่ปรับได้ง่ายที่สุดเพราะว่าสมมุตินะครับเวลาผมอย่างวิ่ง10กิโลมินิเนี่ยนาฬิกาก็จะบอกว่าเบิร์นไปประมาณ800แคลแต่มันบางทีมันอาจจะเท่ากับข้าวกะเพราไข่ดาวจานเดียวก็ได้
1: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแค่ระมัดระวังการกินนะครับเราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งถึง10กิโลใช่ไหมฮะซึ่งการวิ่ง10กิโลสำหรับผมอาจจะไม่ได้ยากแต่สำหรับหลายๆคนที
1: ่
2: มีข้อจำกัดอาจจะดูยากดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มจากการกินก่อนว่าในทางโคชชิ่งเราเนี่ยอะไรที่พอปรับได
1: ้
2: เราปรับก่อนเลยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นไข่ต้มกับไข่ดาวแคลอรี่ต่างกัน2-300แคลสบายๆเลยในการวิ่ง5โลนะครับเราก็ปรับเล็กปรับน้อยก่อนนะฮะหรือว่าเครื่องดื่มที่เรากินเป็นประจำอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นกาแฟหวานน้อยอะไรก็ตามแต่แคลอรี่ก็ยังเข้าไปอยู่ดีอย
1: ่
2: างเงี้ยครับเราปรับเล็กปรับน้อยหรือเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลปกติก็เปลี่ยนเป็นซีโร่ซะมันก็จะเรียกว่ามันไม่ได้ดีที่สุดนะครับในเครื่องดื่มเหล่านั้นแต่มันช่วยให้เราเปลี่ยนผ่านได
1: ้
2: กาแฟที่ใส่ฟูลครีมใส่น้ำตาลก็ค่อยๆถอยน้ำตาลลง
1: พอเราอายุมากขึ้น30กว่า40กว่านี่ร่างกายมันจะเบิร์นน้อยลงใช่ไหมครับกินเสร็จแล้วมันจะมีไขมันสะสมขึ้นแล้วถ้าเราให้คุณหมอมีคำแนะนำในเรื่องของคนในกลุ่มวัยประมาณนี้นะฮะว่าเขาจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองยังไงเพราะว่าบางทีจะให้ไปออกกำลังกาย
2: อ
1: ย่างมีวินัยนี่มันก็ยากถ้าอย่างนั้นไอ้ขาเข้าเนี่ยมันจะระวังยังไงก่อนได้บ้างครับ
2: คือผมว่าไม่แตกต่างจากนักโภชนาการทั่วๆไปในการไม่ทานของทอดของมันบ่อยนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่า
1: คำว่าบ่อยนี่เราทานได้บ้างใช่ไหมฮะ
2: เราทานได้สิครับเราทานได้คือวิธีการคิดของการทำโคชชิ่งหรือการทำโภชนาการในสายของหมอนัทเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงเนาะอยากกินกะทิอยากกินของทอดของมันเน
1: ี่
2: ยแต่ว่าจริงๆรากของคำแนะนำที่มาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในต่างประเทศเวลาเรากินสมมติกินต้มยำกุ้งคนอเมริกันจะกินไม่แบ่งเพื่อนนะเพราะว่าเขาจะกินเป็นชามต้มยำกุ้งถ้าเขากินปลากระพงเขาจะกินปลากระพงทั้งตัวคนเดียวคือลักษณะการแชร์ไม่มีเช่นเขาจะได้กะทิเยอะเขาจะได้อะไรเยอะใช่ไหมแต่คนไทยเราแชร์ริ่งกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ปริมาณนิดปริมาณหน่อยซึ่งก็ไม่ได้มากไปดังนั้นในความเห็นผมคิดว่ามันไม่ได้เลวร้ายแต่เราต้องกินในปริมาณที่มันไม่มากไปงานวิจัยหลายๆงานเห็นว่าการทานอาหารเช้าเนี่ยจะดีต่อสุขภาพในระยะยาวถึงแม้ในบางคนบอกว่าเกิดมาไม่กินอาหารเช้าก็สุขภาพดีแต่ว่าโดยตามหลักแล้วเนี่ยการกินตามนาฬิกาชีวิตคือตื่นมาแล้วทานเพราะเราอดอาหารทั้งคืนเนี่ยทนตื่นมาน่าจะดีที่สุดตื่นมาก็ทานอาหารเช้าแล้วก็ค่อยๆทานน้อยลงโดยเฉพาะตอนช่วงเย็นซึ่งเราก็ใกล้จะนอนหรือไม่ได้ออกกำลังก็ควรจะมีสัดส่วนที่น้อยลง
1: ครับ
2: อย่างนี้ครับครับ
1: อย่างหนุ่มสาวออฟฟิศทั่วๆไปที่เช้ามาก็ต้องออกไปทำงานอะไรแบบนี้ถ้าสมมตินะครับกาแฟถ้วยหนึ่งขนมปังชิ้นหนึ่งนี
2: ่ไม่อยู่ฮะ
1: ไม่อยู่นะครับ
2: เพราะว่าสิผมว่าสิ่งสำคัญก็คือถ้าสมมติเราแบ่งอาหารออกมาเป็น3มื้อสมมติเราทุกคนกิน3มื้อเนี่ยพอชั้นเช้าอาจจะมากกว่าปกตินิดหน่อยเช่น 30-40% ของสัดส่วนของส่วนที่เหลือแล้วก็ตอนเย็นอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าถ้าเรากินเช้าน้อยเนี่ยสมมุตินะครับเรากินข้าวกับกะเพราหรือตอนเช้ากับการที่เรากินแค่กาแฟกับขนมปังสายๆเราจะหิวละนะฮะก็คือความอิ่มท้องนี่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเราหิวแล้วเนี่ยเที่ยงเราจะหยุดกินไม่ได้เราก็ต้องกินในปริมาณที่มากขึ้นนะครับร่างกายก็จะต้องเผาผลาญในปริมาณที่มากขึ้นดังนั้นผมเห็นเรื่องของการกินว่าคือกินให้มันพอเหมาะกับแรงที่เราต้องใช้นะฮะแล้วกินไม่ได้พอเหมาะอย่างเดียวด้วยต้องคิดว่ากินแล้วให้มันอิ่มได้ถึงเที่ยงด้วยนะครับ
1: ค
2: ิดง่ายๆเหมือนกินข้าวกะเพรากับกินโจ๊กเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆถามว่าโจ๊กเนี่ยตอนกินอิ่มไหมอิ่
1: ม
2: แต่มันไม่อยู่ท้องดังนั้นถ้าเกิดเราจะควบคุมอาหารนะผมพูดถึงการควบคุมการควบคุมที่เจอปัญหาของไข้บ่อยๆก็คือ ตั้งใจจะกินน้อยเพราะกลัวโรคเบาหวานจะกำเริบไขมันกำเริบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอกินน้อยปุ๊บมันก็ยืนระยะการอิ่มได้ไม่ถึงเที่ยงก็เลยต้องกินนะฮะกรณีที่เราบอกคนไข้บอกว่าเอ้ยลองอดอาหาร IF ดูไหมไม่กินเที่ยง มันก็จะทำไม่ได้เพราะว่าท้องหิวใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากินเช้าอิ่มนะแล้วเราก็เที่ยงยังอยู่ได้ในบางคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำตาลเขาไปกินอีกทีบ่ายสามเขาก็ยังพอทำได้เพราะว่าท้องมันยังอิ่มอยู่ใช่ไหมฮะยังย่อยไม่หมดอย
1: ่
2: างเงี้ยเป็นกระบวนการที่ถามว่ามันเป็นการปรับเล็กปรับน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องใช้เทคนิ
1: ค
2: นะครับ
1: ครับ
2: หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งก็มีงานหลายๆงานที่บอกว่ามันมีพฤกษเคมีบางตัวที่ทำให้ลดการดูดซึมน้ำตาลซึ่งถ้าเกิดทานระยะยาวก็จะลดน้ำหนักได้อย่างเงี้ยครับทั้งที่เป็นข้าวเหมือนกันก็คือเราเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยหรือว่าทานผักก่อนทานเนื้อแล้วค่อยทานแป้งตามอันนี้ก็เรียกว่า sequential dietก็จะทำให้กระบวนการดูดซึมแตกต่างไปเหมือนกันนี่ก็เป็นเทคนิคการปรับอาหาร
1: ครับครับอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกพอมื้อเช้านี่มื้อเช้านี่คือต้องกินให้มันอิ่มยาวไปจนถึงมื้อเที่ยงนะฮะมื้อเที่ยงนี่ก็อย่างมื้อเที่ยงนี่ยังก็ควรจะต้องยังเป็นมื้อที่ใหญ่พอสมควรมากพอสมควรที่เราจะให้เราอิ่มไปได้จนถึงยาวนานขึ้นใช่ไหมครับหมอ
2: ผมคิดว่าก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าโดยตามหลักก็คือยังเราต้องทานอาหารอยู่โดยเฉพาะเด็กหรือว่าคนทำงานก็ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปแต่ว่าถ้าเขาต้องการจะควบคุมอาหารควบคุมน้ำตาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องลองเลือกดูว่าเราจะปรับช่วงเวลาไหน
1: ครับ
2: ใช่อย่างเช่นสมมติว่าพี่ต้องการจะลดน้ำหนักใช่ไหมครับพี่ศักดิ์ลดน้ำหนักเราก็อาจจะลองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าลดน้ำหนักก็คือทำ IF intermittent fasting คืออดอาหารยาวหน่อย บางคนก็บอกว่างั้นก็กินเช้าแล้วก็กินอีกมื้อที่2เป็นสักบ่าย2บ่าย3เสร็จแล้วก็ลองดูว่าสามารถอดจนถึงเช้าได้ไหมซึ่งอันนี้ก็มีรายงานว่าสามารถควบคุมน้ำหนักลดน้ำตาลได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่คือเราจะแนะนำให้คนไข้ทำแบบนี้ครับอาทิตย์ละวัน2วันก็พอเพราะว่าการลดน้ำหนักการควบคุมน้ำตาลเป็นเกมระยะยาวม
1: ัน
2: เป็นวิ่งระยะยาวหลายคนทำบอก5วันเลยทำทุกวันเลยสุดท้ายเป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างนี้ครับหรือสุดท้ายทำได้2เดือนพอแล้วไม่ไหวละฉะนั้นเกมของการปรับอาหารเป็นเกมระยะยาวต้องค่อยๆทำใจเย็นๆ
1: อ๋อไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็ได
2: ้ทำทุกวันก็จะได้ผลเร็วนะครับแต่การที่ได้ผลอะไรมาเร็วๆในทางโภชนาการหรือการปรับเนี่ยครับมันก็ล้มเร็วนะเห็นบ่อยเลยเพราะว่าเรามีทานกับครอบครัวเรามีปาร์ตี้กับเพื่อนร่วมงานหลายๆครั้งพอเราทำอะไรที่มันตึงมากแล้วไม่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมการทำงานของเราเนี่ยพอเวลาเขาทำไม่ได้อ๋อวันนี้มีกับที่บริษัทจบละจบละแต่ถ้าเราบอกว่าอาทิตย์นึงว่างเมื่อไหร่ก็ทำมันดูเป็นภารกิจที่ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับสมมติเราทำอาทิตย์ละ2วันอย่างที่ผมเล่าก็คือว่าหยุดกินมื้อเย็นหายไปสักมื้อนึงก็500แคลอาทิตย์หนึ่ง2มื้อ2วันนะฮะก็พันหนึ่งเดือนหนึ่ง4สัปดาห์ก็4,000
1: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดคนอ้วนเนี่ยน้ำหนักหายไปกิโลนึงนะฮะ
1: โอ้ครับครับ
2: ดูไม่ได้ยากถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่
2: เพราะว่าภารกิจแค่ไม่กินเย็นแค่ที่ละ2วัน
1: ครับ
2: อาจจะเป็นอังคารเสาร์อาทิตย์ยังกินกับครอบครัวกับลูกได
1: ้ครับ
2: อย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการตอดเล็กตอดน้อยให้คำแนะนำในส่วนที่ไม่ได้ยาก
1: นี่ฟังคุณหมอนัทพูดเสร็จผมเข้าใจว่าคนที่พยายามอยากจะลดน้ำหนักนี่ดูมีกำลังใจเลยนะเพราะบางทีพอจะเข้าสู่สูตรของการจะลดน้ำหนักแล้วแบบว่าบอกว่าให้ลดอาหารเย็นแล้วบางคนเข้าใจว่าต้องลดทุกวันเนี่ยเขาจะรู้สึกโอ้โหมันเดือนเรื่องแบบต้องต่อสู้กับตัวเองมากเลยแล้วพอเมื่อกี้เราพูดถึงมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นแหละครับจำเป็นแค่ไหนหรือว่าคิดว่าละได้ก็ดีครับ
2: คือจริงๆผมว่าทุกมื้อมีความสำคัญกับพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์คือว่าอย่างมื้อเย็นเนี่ยมันคนกรุงเทพหรือคนในเขตเมืองส่วนใหญ่ทานมื้อเย็นค่อนข้างดึก6โมงเย็น2ทุ่มผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าบางทีเราเลิกงานดึกหรือออกคลินิกเย็นอะไรเงี้ยครับนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าบางวันอาจจะทานดึกแต่ว่าถ้าเราเลือกทานไม่ดึกได้เราก็ควรที่จะเลือกทานไม่ดึกเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราทานดึกเนี้ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนหรือทานดึกสักพักเดี๋ยวเราก็นอนแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเรายิ่งออกกำลังกายได้น้อยมันก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมานะครับอย่างเช่นทานดึกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงวัยทานดึกมากๆก็จะมีเรื่องของการทานแป้งทานน้ำตาลทานผลไม
1: ้
2: ซึ่งพวกนี้ก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงแล้วบางคนสูงถึงเช้าก็เลยเป็นที่มาว่าไม่ได้กินเยอะแม่ไม่ได้กินเยอะแต่ว่าแค่กินดึกแล้วก็กินของที่ชอบ ช่ไหมครับ ทีนี้ในกรณีอย่างนี้ครับบางทีเราตัดเล็กตัดน้อยเช่นกินหกโมงลองกินสักสี่โมงครึ่งดูไห
1: ม
2: การเปลี่ยนเวลาแค่ไม่กี
1: ่
2: ครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ครับมันก็ทำให้ผลลัพธ์ของการดูแลดีขึ้นได
1: ้อ๋อแค่นั้นเองเหรอครับบางที
2: มันเป็นคือการทดลองกับคนไข้ในแต่ละคน
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับเรากินเร็วขึ้นชั่วโมงหนึ่งมันไม่ได้ยากแล้วก็เพราะบางครั้งคนไข้มองว่าต้องเปลี่ยนเยอะอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนน้อย
1: ครับอย่างเราอย่างคุณหมอนัดใช้คำว่ากินดึกดึกนี่คือกี่โมงครับที่เราไม่ควรกินละ
2: คือโดยปกติก็ไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าคุณควรจะทานมื้อสุดท้ายเนี่ยก่อนที่คุณจะล้มนอนประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้กระบวนการย่อยมันสมบูรณ์เพราะเรารู้ว่าอาหารโดยเฉพาะกลุ่มแป้งเนี่ยครับประมาณสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะมันก็จะเริ่มสูงขึ้นไปในระดับน้ำตาลในเลือดละนะครับเราอยากให้มันเคลียร์ออกจากเลือดได้ค่อนข้างเร็วยิ่งเรากินปุ๊บเรายิ่งเรานอนเนี่ยระบบการย่อยมันจะชัดดาว
1: ครับ
2: ดังนั้นถ้าเป็นน้ำตาลหรือไขมันต่างๆมันก็จะค้างๆอยู่เยอะนะครับมันก็เลยส่งผลระยะยาวว่าทำให้เราคุมโรคไม่ค่อยได้สักทีนึงงั้นโดยตามหลักก็เอาง่ายๆเลยว่าผมว่าแต่ละคนนอนหรือว่ากินไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะปรับตัวเราเองลองปรับกินเร็วกว่าเดิมที่คุณทำอยู่สักชั่วโมงนึงก็ได้ทดเป็นการทดลอง
1: ครับ
2: แต่ว่าเร็วกว่าชั่วโมงนึงอาจจะไม่ได้ลดน้ำหนักนะแต่อย่างน้อยมันอาจจะเห็นอะไรบางอย่าง
1: อ
2: ยู่บ้าง
1: ครับแสดงว่าถ้าสมมติคนคิดว่าเป็นคนที่นอนประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ถอยไปสามสี่ชั่วโมงก็นั่นก็คือเวลาที่เราควรจะกินเราควรจะไม่กินมื้อเย็นช้าไปกว่านั้นแล้วใช่ไหมครับ
2: คือมีด็อกเตอร์ชื่อด็อกเตอร์มานูเจียนนะครับที่ทำทางด้านเรื่องนี้ครับ งานวิจัยโดยทั่วไปแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันว่าการกินอยู่ในเรนจ์สักประมาณสักสิบชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงคำว่าแปดชั่วโมงก็คือกินแปดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นหรือเลทหน่อยก็อาจจะหกโมงเย็นเนี่ยช่วงเวลาการกินเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่ดีต่อสุขภาพแต่นะฮะแต่ถ้าเรากินแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราอยากจะลดน้ำหนักเราก็ต้องปรับเวลาให้มันเออร์ลี่ขึ้นเร็วขึ้นบนเงื่อนไขที่ฉันไม่ออกกำลังกายนะอะไรเงี้ยใช
1: ่
2: ไหมครับ
1: ค
2: ือเราต้องมีอะไรที่เราปรับอยู่บ้าง
1: ครับอันนี้เรื่องขาเข้าแล้วครับถามเรื่องขาออกครับแน่นอนบางคนจะบอกว่าต้องออกกำลังกายแต่ว่าเงื่อนไขชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับหมอนัทบางคนก็แบบอาทิตย์หนึ่งได้เต็มที่ก็วันหรือสักสองวันนั่นเองถ้าสมมติว่ากรณีแบบนี้ยังไงเสียในการออกกำลังกายนี่ต่อให้เราคุมอาหารแล้วการออกกำลังกายยังจำเป็นแค่ไหนครับ
2: คือการออกกำลังกายมันช่วยคือผมคิดว่ามันมี direct impact ก็คือมีผลทางตรงทำให้เราแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้นนะฮะอย่างการวิ่งการว่ายน้ำซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแอโรบิกนะครับพวกนี้ทำให้เลือดสูบฉีดแล้วหัวใจเราแข็งแรงขึ้นนะครับแต่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราแข็งแรงเป็นที่เรียกว่า resistance training ใช่ไหมครับอย่างเช่นการยืดเหยียดการทำลำชี้กงหรือแม้กระทั่งการฝึกการแรงต้านต่างๆเช่นการเดินขึ้นบันไดลงบันไดอะไรเงี้ยคร
1: ับ
2: นะฮะแต่สิ่งที่เปลี่ยนในทางอ้อมคือว่าคนที่ออกกำลังกายบ่อยเขาจะเปลี่ยนการกินอย่างกรณีผมออกกำลังกายเนี่ยต้องไ
1: ม
2: ่ออกสมมติว่าวันเสาร์อาทิตย์วิ่งตีห้าคืนก่อนหน้านั้นก็ต้องรีบนอนเร็ว
1: ใช่
2: ไหมครับแล้วก็สำหรับตัวส่วนตัวผมก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าดื่มแล้วเดี๋ยวตื่นไม่ทัน
1: อ
2: ย่างเงี้ยชีวิตการกินเปลี่ยนชีวิตการนอนก็เปลี่ยนมันทำให้ชีวิตเรามุ่งไปทางสุขภาพที่ดีด้วยมันก็เป็นผลทางอ้อมที่เราได้
1: ม
2: าแล้วคนที่ออกกำลังกายก็จะไปเจอสิ่งแวดล้อมของคนออกกำลังกายซึ่งก็จะดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าย้ำสำคัญว่าการออกกำลังกายเนี่ยถ้ามีโรคประจำตัวโรคต่างๆบางทีมันไม่ได้ทำให้โรคมันหายไปนะครับเราเห็นบ่อยๆว่าคนวิ่งบางคนเป็นโรคหัวใจฮาร์ทแอทแทคในสนามวิ่งก็มีอะไรนะครับดังนั้นมันแยกกันคือร่างกายแข็งแรงก็ส่วนหนึ่งแต่โรคประจำตัวก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจซึ่งบางครั้งไม่มีอาการนะครับก็เน้นเรื่องกินก่อนแล้วก็ออกกำลังกายส่วนที่พี่ประสานถามว่าออกยังไงเนาะผมว่าเราค่อยเริ่มทำให้เริ่มก่อนอย่าเพิ่งถามว่าจะไกลแค่ไหนเอาแค่เริ่มก่อนอย่าไปตั้งเป้าว่าออกกำลังกายต้องผอมอะไรเงี้ยคืออย่าไปกดดันตัวเองขนาดน
1: ั้
2: นออกกำลังกายให้ได้เพื่อนให้ได้สุขภาพแข็งแรง
1: อ
2: ันนั้นก็เป็นพื้นฐานที่เพียงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ขณะเดียวกันร่างกายก็ต้องตรวจสุขภาพมันก็คือเป็นสิ่งที่คุณต้องเดินคู่กันไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และระบบวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆ ท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลงเการ่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลงเกาขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซึมนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลงเกาประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซืนทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลบเกาจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

วัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเจอกันอีกแล้วเนาะในบรรยากาศของรายการโกขาวเล่าเรื่องนะครับเจอกันตอนเย็นๆเจอกันตอนใกล้ที่จะค่ำ17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวเจอกับโกขาวนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่คิดฮอดกันเด้อถ้าจะฟังรายการนี้หมุนคลื่นมาเลยนะครับหมุนคลื่นมาสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM 99 MHz AM 972 KHz นะครับดำเนินรายการโดยโกขาวเจ้าเดิมพ่อแม่พี่น้องที่รักครับวันนี้ก็มากับมรสุมมากับเมฆกับหมอกมากับสิ่งที่จะเอาฟ้าเอาฝนมาให้แล้วว่ากันอย่างนั้นเป็นยังไงกันบ้างเพชรบูรณ์บ้านเราไม่เบานะมรสุมข้าวตาหลอดเลยตอนนี้พอกับภาคเหนือหลายต่อหลายจังหวัดแต่ยังไม่ท่วมนะอันตรายจากกรณีอุทกภัยกรณีจากฝนตกในป่าในเขากันอยู่เด้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งยามคอยเหตุตอนนี้ดูแลในเรื่องราวของกรณีนุ่นฝนตกอยู่ประมาณในป่าแถวต้นน้ำป่าสักนุ่นน้ำมันจะทะลักเข้ามาในลำน้ำป่าสักมากน้อยขนาดไหนดูกันอยู่เด้ตอนนี้เพราะฉะนั้นนะครับระมัดระวังกันนิดหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในที่ราบลุ่มเนาะอยู่ในจุดที่น้ำท่วมถึงเข้าของเสียหงเสียหายเข้านาเข้าสวนเข้าไร่หรือบ้านช่องเนี่ยก็ดูกันดีๆเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เด้นั่นฝนตกหลายต่อหลายพื้นที่เป็นวงกว้างนะเพชรบูรณ์บ้านเรานะครับแล้วก็มีลมแรงกันโชคเป็นครั้งคราวตามมาด้วยในเรื่องราวของกรณีทิศทางฟ้าแปรปรวนนิดหน่อยด้วยดูดีๆเป็นห่วงเป็นใยอากาศเพชรบูรณ์เป็นอย่างนี้เด้อกรุงเทพและปริมณฑล 70% ของพื้นที่นะครับฝนตกค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะใครจะไปทำธุระฟังดูดีๆพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นห่วงเป็นใยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของทะเลไทย 2-3 เมตรทั้ง2ฝั่งของทะเลไทยมรสุมแนวเดียวกันห่างฝั่งอาจจะสูงกว่านั้นนะครับตอนนี้อันตรายเด้อนะมันมาแปลกๆอยู่ช่วงนี้เนี่ยดูท่าทางแล้วถ้าไปเที่ยวเกาะเที่ยวแก่งคงจะไม่เหมาะโดยเฉพาะกลางทะเลถ้ามีฟ้ามีฝนก็ไม่นุกแล้วเนาะแล้วยิ่งมีคลื่นกันไปเองน้ำผวาแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะเศรษฐกิจเป็นยังไงน้ำมันเติม500 บาทได้นิดเดียววิ่งได้ไม่กี่กิโลหมดแล้วอย่างนี้นั่นนะเศรษฐกิจพ่อแม่พี่น้องที่รักครับข้าวของแพงหูฉี่ตาลายผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำนั่นแหละนั่นแหละแนวนี้เลยเศรษฐกิจสังคมเขาอยู่กันยังไงด่าเถียงกันอยู่ตลอดไม่รู้เรื่องอะไรกันนักกันหนานะเนี่ยดูเอาตามข่าวอะไรต่างๆที่ว่าเป็นผู้นงผู้นำกันระดับส่วนที่จะต้องรับผิดชอบประทงประเทศอะไรก็เห็นรู้สึกว่ายังไม่ลงตัวกันเลยนะ นั่นแหละสังคมผมไม่เป็นน้องดีแล้วครับวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยน้ำมากันอย่างนี้เราแข่งเรือยาวกันสักรอบไหมน่าจะดีนะหรือจะแห่นางแมวอีกคงจะไม่ไหวแล้ววะเนาะถ้าหอนางแมวอีกนะโหฝนมากันจะนี่ด้วยท่วมยอดมะม่วงกันแล้ววะเนาะอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าในเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีต้องอยู่ในเรื่องราวในกรอบที่มีความสุขกันส่วนมากเนาะกำลังตกทุกข์ได้ยากกันน้ำท่วมอุทกภัยยังแหกลงยาวอยู่อย่างนั้นมันก็โมเมนต์แล้ววะเนาะมันเป็นช่วงของจังหวะวัฒนธรรมและประเพณีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับแล้วก็ในเรื่องราวของเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆนะเอาเรื่องทิศทางของพลังสะอาดมาใช้กันดวงอาทงดวงอาทิตย์ตอนนี้คงจะยากหน่อยนึงเพราะว่าไม่มีดวงอาทิตย์ให้เห็นเลยเมฆบังหมดหรือมันยังไงก็ไม่รู้ในดวงอาทิตย์เนี่ยหายไปหลายวันแล้วดิเพราะฉะนั้นก็นั่นคือในเรื่องราวของโซลาร์เซลล์ก็ใช้ประโยชน์ได้ดีนะจากดวงอาทิตย์นะครับนวัตกรรมใหม่ๆดวงโดนอะไรต่างๆนานาฉีดยากันหนุกหนานเป็นเครื่องบินว่อนกันในแปลงนาแปลงไร่เนาะจะให้ประโยชน์ได้พอสมควรเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้อาจจะได้ยินเสียงเล็ดลอดเข้ามาบ้างก็ข่าวอยู่ในพื้นที่เด้ออย่างนกเสียงไก่เสียงรถเสียงราหมูเห็ดเป็ดไก่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะกระตรงกระตากกันพอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้ยินเสียงแปลกๆไม่ต้องสงสัยนะดูท่าทางแล้วตะขาวอยู่ตรงไหนเนาะในห้องส่งทำไมมีไก่อยู่ทำไมมีเสียงจักรจันอยู่นะคอมเมนต์เด้ออยู่ข้างนอกเด้อวันนี้เนาะ

มาดูในเรื่องราวของเกี่ยวกับมีคนทำนายไว้นะไม่ว่าจะเป็นคุณพระคุณเจ้าหรือว่านักพรตอะไรต่างๆนานาเมื่อก่อนนะเขาทำนายไว้ในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของสังคมในเรื่องของทิศทางการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะเขาว่ากันอย่างนั้นก็เรื่องจริงอะเขาก็สังเกตมาแล้วสมัยเก่าศาสนาเห็นไหมไม่มีด่างมีพร้อยลองเนื้อลองตัวทุกอย่างไม่มีเกี่ยวกับเรื่องราวของเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีการทำเครื่องรางของขลังนะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้ตัวผู้ที่ประกอบกิจในเรื่องของเกี่ยวกับเชิงพาณิชย์เอาศาสนามาบังหน้านะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาธงอาถรรพ์อยู่ยงคงกระพันอย่างนั้นไม่มีสร้างวัตถุต่างๆนานาเพื่อออกมาเป็นเชิงพาณิชย์ค้าขายกันอย่างนี้ไม่มีนะสมัยเก่านะก็เลยลงตัวด้วยดีในทิศทางของการที่จะไม่มีเรื่องเสื่อมเสียในศาสนาปัจจุบันนี้นะเห็นไหมเป็นข่าวอีกแล้วนนไปกันใหญ่โตกลงโตกลมโตเหลืองโตแดงมั่วตัวไปหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องเงินไม่ใช่น้อยนะของจะได้รายได้ในทิศทางเมื่อก่อนก็ไปทำกิจต่างๆนานาในพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของสืบสานนะครับวัฒนธรรมประเพณีกันแค่นั้นเองเมื่อก่อนนะโอ้โหนี่มีเงินเป็นหลักร้อยล้านพันล้านพ่อแม่พี่น้องมาจากไหนมาจากไหนบางทีคนทำบุญทำทานก็เราเข้าใจในชุดของความเชื่อแต่ละคนแต่ละหมู่แต่ละเหล่าแต่ละเผ่าแต่ละกอนะไม่เหมือนกันนั้นการทำบุญทำทานด้วยสิ่งที่ทำให้ตัวเองจะดีขึ้นต้องมีเงินอัดเข้าไปหนักๆจึงจะได้ขึ้นเทวดาขึ้นเป็นสวรรค์ในต่างๆนานานะใครมีมากทำมากใครมีน้อยทำมากกู้เงินกู้ทองมาเพื่อทำบุญกันอย่างนี้มีนะเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ว่าเออมาพูดอย่างนี้เพื่อไม่ให้คนทำบุญทำทานเพื่อไม่ให้มีการบริจาคเงินบริจาคทองเข้าไปไม่ใช่แต่เอาตามที่ทำด้วยความสบายใจนะอย่าไปทำด้วยในกรณีเกี่ยวกับขาดสติเพราะแม่พี่น้องเอ้ยนะโคขาวเคยสัมผัสอยู่เคยไปสัมผัสอยู่กับในทิศทางที่มีโอกาสบางครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความบังเอิญมีญาติพี่น้องมานั่งรออยู่ข้างบนเพื่อที่จะดูแลคนที่กำลังปฏิบัติกิจในเรื่องราวของหาความสงบให้ส่วนตัวหรือขอพรขอให้พระเจ้าในทิศทางช่วยกันคุ้มครองโลกช่วยคุ้มครองในทิศทางของกิจที่ทำอยู่แต่ญาตินั่งรอร้องห่มร้องไห้อยู่ขายตึกประมาณ40ล้านจากกรุงเทพมหานครนะเอามาลงที่นี่หมดเลยญาติยังลำบากอยู่ยังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ยังขายผัดไทยอยู่จากพ่อแม่ที่มีการแบ่งที่แบ่งทางไว้ให้นะตัวเองก็ป่วยอยู่แล้วก็เอาลงมาในทิศทางของเพื่ออยากขึ้นสวรรค์เนาะตัวนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้ยินกับหูตัวเองได้เห็นน้ำตาจากคนที่เป็นญาติด้วยความเป็นห่วงและยังเดือดร้อนอยู่แต่พี่น้องขาดสติในเรื่องราวของกรณีที่จะประกอบกิจในเรื่องราวที่อยากจะได้บุญได้พรเพื่อขึ้นสู่สวงสวรรค์นั่นคือเป้าหมายมดต้องใครที่เขาทางเข้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นด้วยละไอ้นี่คือเหตุการณ์จริงที่ไปเจอมามีโอกาสได้สัมภาษณ์มีโอกาสได้เก็บข้อมูลตรงนั้นเรามาเล่าสู่กันฟังนี่คือเรื่องจริงเหตุการณ์นี้ประมาณเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเพิ่งมาเล่าวันนี้วันแรกนะพิจารณาดูแล้วก็เอามาพูดมาแนวแพร่ข่าวแบบกลางๆให้ฟังว่าเราเจอมาแบบนี้แต่ไม่ต้องบอกว่าที่ไหนเป็นที่ไหนแต่นี่คือเหตุการณ์จริงเห็นน้ำตาของญาติที่เดือดร้อนอยู่ยังไม่พร้อมที่จะในเรื่องราวสนับสนุนในเรื่องทิศทางให้มันอย่างนี้ที่ทางที่พ่อแม่ยกให้มาจากในเมืองหลวงอยู่ในใจกลางของจุดที่ราคาที่แพงมากก็หมดสิ้นนะแอบคงแอบขายมาลงในจุดที่ตัวเองคิดว่าทำแล้วดีทำแล้วก็นุ่นลงเนื้อลงตัวทั้งที่โอ้เงี้ยเจ็บป่วยอยู่แทนที่จะโอ้ยเป็นส่วนหนึ่งในการค่ารักษาดูแลในยามที่ตัวเองไปไม่รอดแล้วติดตรงติดเตียงก็มีโอกาสอยู่เพราะอายุก็มากแล้วเนาะเห็นอยู่
นี่คือเหตุการณ์ที่เจอเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติทุกอย่างนะเนี่ยมันเป็นเชิงพาณิชย์แล้วเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะเชื่อโดยแบบไหนโฆษณาชนเชื่อหรือว่าในทิศทางของการดึงดูดใจยังไงเราต้องดูก่อนว่าตรงนี้ที่เราจะเข้าสู่เส้นทางการจะย่างก้าวเข้าไปเนี่ยนะย่างก้าวเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมีผลต่อตัวเรายังไงมีผลตัวผู้ประกอบการตรงนั้นยังไงมันจริงหรือไม่มันเท็จยังไงดูเลยครับเด้อนี่คือสติที่เอามาพูดมาคุยจากข้อมูลที่ได้ไปเจอมาเนาะเห็นไหมข่าวคราวเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วมันเป็นขบวนการไปแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วขนลุกขนพองชุดแล้วชุดเล่าที่เจอกันมาในแนวนี้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ดูเอานะครับเนี่ยเรื่องของสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมันต้องไปในทางที่ถูกต้องและดีนะตรงนี้ไม่ใช่นะตามที่เล่าฟังไม่ใช่เลยนี่คือเหตุการณ์จริงนะครับการที่จะเอาข้อมูลมาวิทยุทุกอย่างเนี่ยจรรยาบรรณต้องมีในใจนะครับตัดสินใจแล้วว่าเอามาพูดคุยดูสิเพื่อได้เตือนสติกันโอเคไหมครับนะนี่คือเหตุการณ์ที่ชวนพูดชวนคุยครับ

มาดูเรื่องการใช้รถใช้ถนนกันสักหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวานโกขาวขับตามไปเป็นคันที่สองเนาะไอ้คันหน้านี่ก็โอ้โหคันที่สามเลยไม่ใช่คันที่สองไอ้คันหน้าสุดนะขับไปสบายสบายวิ่งเร็วด้วยเปิดไฟเลี้ยวมับเลี้ยวเลยตูมเข้าให้เห็นไหมโกขาวหลบทันโชคดีที่เป็นมวยเพราะอะไรรู้ไหมเว้นระยะห่างในการขับมากพอสมควรไม่งั้นก็เปรี้ยงเลยเมื่อวานเอาไม่อยู่แน่นอนทันจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยเปิดไฟเลี้ยวขวาปั๊บเอาเพื่อนกำลังจะแซงอยู่เปรี้ยงเดียวเข้ากลางลำเลยเอาเถียงกันไปเถียงกันมาก็จอดดูอยู่เหมือนกันเปิดไฟเลี้ยวเลยดีว่างั้นเปิดปั๊บเลี้ยวเลยไงไอ้คันหลังนี่เท้าใส่เอวไม่เถียงสักคำบอกไม่เถียงแล้วว่าอย่างนั้นถ้าเป็นแนวนี้อย่าว่าบ่รู้เรื่องแล้วล่ะถ้าเปิดไฟเลี้ยวปั๊บเลี้ยวเลยค่อยกำลังจะแซงมาเห็นหรือไงเห็นว่าอย่างนั้นแต่เห็นไฟเลี้ยวหน้าที่จะทำทันวะบอกว่าให้ประกันคุยดีกว่าแกก็ไม่คุยด้วยเลยเนาะไอ้คนเจ้าของรถคันแรกที่โดนชนก็พยายามหาตัวเองถูกอยู่นั่นแหละก็เขาเห็นเลยผิดเต็มเต็มเปิดไฟเลี้ยวปั๊บเลี้ยวขวาเลยเนี่ยการใช้รถใช้ถนนดูดีๆเด้อเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งอย่าไปจี้ก้นจี้ท้ายเพื่อนนะครับนี่เมื่อวานถ้าความห่างไม่พอเนี่ยก็ขาวตูมกันคันที่สามเลยละชนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับดูกันดีๆนะการใช้รถใช้ถนนนะครับจะเลี้ยวขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วเปิดทิ้งระยะห่างยาวๆต้องหน่อยสัก30-40เมตรนะกว่าจะเลี้ยวอ่ะจะเลี้ยวข้างหน้าเนี่ยสัก30เมตรเปิดไฟก่อนแล้วแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแล้วค่อยเลี้ยวก็จะได้รู้ก็จะออกรับหลบซ้ายหลบขวาได้ก็ว่ากันไปแต่ถ้ากรณีเกี่ยวกับเรื่องราวของเปิดไฟเลี้ยวขวาดันเลี้ยวซ้ายเนี่ยเอาไม่รู้ควายช็อตหรือยังไงก็ยังงงอยู่นะพอเกิดชนกันขึ้นมาควายมันช็อตว่าอย่างนั้นเมื่อกี้ค่อยปัดไปเลี้ยวขวานั่นแหละแล้วทำไมมันเลี้ยวซ้ายเป็นถ้าอย่างนี้ดูดีๆเด้อในเรื่องราวของรถราก็เหมือนกันนะมันช็อตหรือเปล่าไฟเลี้ยวมันตรงทิศหรือเปล่าจะเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาดันไฟเลี้ยวซ้ายติดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดันไฟเลี้ยวขวาติดเรียบร้อยเลยจบแล้วถ้าเจอกรณีถือแยกไปตรงนี้ไม่ต้องเปิดกรณีไฟผ่าหมากเขาเห็นแค่ข้างเดียวเด้อนะเจอชนกันบ่อยเลยขับตรงไปเลยหรือไม่ก็เปิดไฟขอทางนิดหนึ่งแวบๆแค่นั้นก็พอแล้วนะเป็นไฟสูงไฟหน้านะไฟส่องสว่างอ่ะไม่ต้องเปิดไฟผ่าหมากถ้าเปิดไฟผ่าหมากมันเห็นแค่ข้างเดียวกรณีถ้าอยู่มุมหนูข้างนะเนี่ยละเอียดอ่อนเด้อเรื่องอย่างนี้นะระมัดระวังนิดหนึ่งพอชนขึ้นมาแล้วนี่ก็เอาละเอานั่นแหละตามที่เห็นอาการกันนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นดูกันดีๆนะครับความเร็วก็เหมือนกันในจุดที่มีนักโรงนักเรียนในจุดที่มีในเรื่องราวของการจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะอย่าไปเร็วออกจากชุมชนออกจากจุดที่จราจรหนาแน่นแล้วก็เหยียบว่ากันไปในกรณีที่โล่งที่แจ้งที่สะดวกในการใช้ความเร็วแล้วปลอดภัยเนาะพ่อแม่พี่น้องดูกันด้วยเด้อเป็นห่วงบรรยายเนี่ยถึงเอามาพูดเนี่ยเห็นจังๆเลยเมื่อวานเนี่ยมันไม่น่าเกิดอ่ะจริงๆเนาะก็ขับตามกันไปเปิดไฟเลี้ยวปั๊บเดียวเลยป้าโกขาวเห็นชัดๆเลยตูมเลยคันที่จะกำลังเลี้ยวขวาแซงไปเนี่ยชนกันยับเยินเราก็ชนกันด้านขวาแล้วเลี้ยวด้านซ้ายเรียโหไม่งั้นตูดวิดเลยเล่นเรียโหตกออกตกกระจายอยู่เหมือนกันนะครับดูกันดีๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่รักครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนั่นเนี่ยถึงเอามาพูดมาคุยให้ฟังเนี่ยไม่งั้นไม่พูดในฟังหรอกนะในฐานะที่เราเป็นนักสื่อสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องราวของกรณีนักประชาสัมพันธ์อะไรที่เรื่องดีๆต่อชุมชนต่อความเป็นอยู่พ่อแม่พี่น้องเรามาคุยฟังนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการขับรถขับราในเพชรบูรณ์บ้านเราเนี่ยมันมีโค้งเยอะมีที่ลาดชันเยอะทางขึ้นทับเบิกเหมือนกันโอ้โหหนุกหนานกันเสียเหลือเกินขาขึ้นนี่ก็ซัดกันเต็มที่ติดแอร์กันไปด้วยถ้าพักน้ำพุ่งน้ำร้อนขึ้นมาอีกน้ำเดือดเสียกันตลอดแหละในช่วงของกรณีนักท่องเที่ยวจากพื้นราบขึ้นไปบนภูเขาขาลงก็เหมือนกันนะลงกันหนุกหนานเลยรถดีเปรี้ยงปรั่งก็มาเบรกไม่อยู่น้ำมันเบรกมันร้อนอ่ะเนาะเบอร์ไม่ได้อ่ะไม่ใช่เบอร์ที่บนทุกหรือเบอร์ขึ้นเขาอ่ะแหกโค้งกันไหนไม่ล่าทางขึ้นภูตะเบิกกันหนุกหนานเครื่องตัวเอสตัวยูเนี่ยแหกกันตลอดแหกซ้ำๆอยู่ตรงนั้นแหละนะยิ่งกว่าเขาระเบิดอีกที่เขามีการทดลองขึ้นรถขึ้นรากันอยู่แถวจังหวัดไหนล่ะเขาระเบิดนั่นน่ะติ๊กตอกอ่ะนะหนักนะครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันในเรื่องราวของความเป็นอยู่นะโอเคเนาะ

0: มันเขียดกันเลยสิคนิกมันศูนย์กับเป็นสิคนิกพิจัยได้แต่สิคนิกสิคนิกสิคนิกสิคนิกสิคนิกย้ำนั่นว่าเฮาสิคนิกให้ละเฮ็ดให้สิคนิกหน่อยใจได้แต่สิคนิกสิคนิกสิคนิกสิคนิกสิคนิกมันเขียดกันเลยสิคนิกมันศูนย์กับเป็นสิคนิกพิจัยได้แต่สิคนิก
1: มาดูกันต่อเด้อเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้เศรษฐกงเศรษฐกิจหาเงินหาทองยากเนาะยุคปากัดตีนถีบเมื่อคืนก็ไปร่วมงานสีดำกันมาสีดำนี่งานอะไรเนาะว่างานเผาถ่านได้ยังไงเนาะบ่แม่นเด้องานศพงานศพเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้คนที่เขาเสียชีวิตกันเนี่ยเลยกลายเป็นว่าไปดูในเรื่องราวของการจัดงานก็ฐานะลงเนื้อลงตัวหน่อยมีภูมิคุ้มกันด้านประกงประกันหน่อยก็ถือว่าไปได้สวยงามแต่ถ้ากระท่อนกระเท่นนี่ก็ไปตามกรณีกำลังที่ญาติพี่น้องร่วมไม้ร่วมมือกันดูแลให้เกียรติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนาะจัดกันตามความเป็นอยู่ก็ถือว่าโอเคนะไม่เกินกำลังไม่เอาหน้าเอาตากันเพราะเป็นงานฉุกเฉินใครบ้างจะรู้ล่วงหน้าว่าเราจะหมดลมหายใจวันไหนอะไรต่างๆนานาเนี่ยเนาะมีการฟังทรงฟังสวดหลังฟังสวดเสร็จก็ให้ญาติได้พบปะกันดูแลในเรื่องราวของอาหารการกินก็ค่อนข้างที่ไปตามวัฒนธรรมประเพณีของเราแหละเนาะบางงานก็มีการเลี้ยงราดนงราดหน้ามีการเลี้ยงอาหารที่กินแล้วอิ่มท้องบางงานก็สไตล์อาหารขบเคี้ยวกินเล่นเนาะเม็ดกระจงเม็ดกระจีขนมเล็กขนมน้อยอะไรก็ว่ากันไปงานเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้ในเรื่องราวของทุนมากพอสมควรอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมชาวนากิจก็ดูไว้บ้างอย่ามันขาดไปเราล่วงลับไปแล้วญาติจะไม่ต้องเดือดร้อนกันอยู่เนาะอยากหนักก็จะเป็นเบาในบางเรื่องบางราวได้ชดใช้ในเรื่องราวของหนี้สินหรือว่าภาระที่มีกันอยู่อีกต่างหากเราไม่ได้แช่งตัวเองเราทำให้เป็นภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวนะตัวนี้เป็นสิ่งที่สมควรนะสมควรทำอย่างน้อยก็กรมธรรม์ของกรมธรรม์อะไรก็ว่ากันไปตามความสามารถของแต่ละครอบครัวที่จะเข้าประกันกันได้นะตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับไม่ใช่ว่าเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเงินเหลือในบัญชีไว้เลยในการที่จะเอามาจัดงานจัดการหรือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทำศพกันอย่างนั้นหรือว่าทำในเรื่องราวของงานที่ผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ไม่รับรู้ในเรื่องราวว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงอะไรเงี้ยเนาะในกรณีเงินไม่คาบัญชีไว้เลยเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเรื่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นในการเก็บการออมก็ต้องมีไว้บ้างในครอบครัวนะ อยากจะให้ออมทุกคนนั่นแหละนะมีเงินคาบัญชีไว้ตามความสามารถของแต่ละคนตัวนี้สำคัญเนี่ยบอกว่าตาขาวเอ้ยดูท่าทางแล้วไม่มีเงินสักบาทเลยเนี่ยคิดไปเหมือนกันถ้าข้าพเจ้าล่วงลับไปแล้วเนี่ยโอ้โหรังลูกหลานไว้ช่วงไหนมีเงินก็สวดตามปกติช่วงไหนไม่มีเงินก็ตะขาวเอ้ยต้องใช้แผ่นซีดีเปิดเอาว่าอย่างนั้นสัก3คืนนี่ก็เอ้าพอดีแล้วว่ากันอย่างนั้นหรือ2คืนเอาเสียงกรณีพระสวดในงานศพมาสวดเอาจีวรมาคลุมลำโพงนั่งไหว้ลำโพงก็ได้ละว่าตะขาวแม่นบ่ว่าจันแต่อย่าให้กรณีแผ่นเสียงติดนะเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นสวรรค์กุดอยู่นั่นน่ะไม่ใช่ลาสักทีไม่ได้ขึ้นสวรรค์แล้ววะตะขาวว่างั้นแต่แนวนั้นมันก็ดีสิแหมเปิดแผ่นเสียงพระสวดเนาะกุศลธรรมมาแนวนี้มันก็บ่แม่นหรอกวะมันต้องกรณีเหมือนกันทั่วๆไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้กรณีว่าใช้แผ่นเสียงมาสวดฟังวอยกมือไหว้ลําโพงกันหรอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีในเรื่องราวของกรณีสังคมก็ดูแลอยู่นะอย่าไปคิดซีเรียสขนาดนั้นหรือว่ามุกก็ไม่รู้ยิงเข้ามาเนี่ยแซวกูขาวเข้ามาไม่มีตังก็ไม่ต้องสวดเอาเป็นเสียงเปิดเอาจีวรพระคลุมเอานั่งไหว้กันในนุกนานไปเลย3คืนจบไม่มีค่าใช้จ่ายมันเกินไปเจ้ากระไดไม่อนาถาขนาดนั้นหรอกวะนะทางส่วนงานในชุมชนก็ดูแลอยู่คนไหนที่ดูแล้วขัดสนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งดีๆนะอย่าลืมนะครับรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักใช้รู้จักในเรื่องราวของกรณีภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยนะโดยเฉพาะประกันดูกันดีๆสมาคมชาวนากิจขาดหรือยัง สมาคมหมู่บ้านนะที่เขาเก็บกันเนี่ยลงเนื้อลงตัวขนาดไหนนะประกันต่างๆนานากู้งงกู้เงินกันทำประกันเงินกู้กันไว้บ้างเป็นสิ่งที่ดีนะเนี่ยเรามาเล่าสู่กันฟังเลยครับ

ไอ้เรื่องราวที่มันคู่กับชีวิตประจำวันในบางครั้งเดี๋ยวนี้เราต้องใช้ยุทธยานพาหนะเนาะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถอีโก้งรถอีเต็นถ้าขึ้นว่ารถนี่ก็ต้องใช้กันพอสมควรในเรื่องราวต่างๆนานาใช้ทำถนนทำถนนก็พวกรถบดรถเกรดรถอะไรต่างๆเนาะพวกอุปกรณ์การทำถนนเรื่องของการใช้แบบบรรทุกรถสิบลงสิบล้อรถพงรถพ่วงรถกระบะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้แบบสะดวกสบายก็มีพวกสไตล์มอเตอร์ไซค์อะไรนั้นรถยนต์ส่วนตัวอะไรดังๆเนี่ยมันก็ใช้ไปใช้มามันก็สึกหรอดิใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเวลาสึกหรอก็ต้องซ่อมบางครั้งเนี่ยนะบางคนก็เข้าศูนย์ตลอดพอเข้าศูนย์ตลอดในเรื่องราวของค่าจ่ายมันก็เป็นไปตามที่ศูนย์ก็มีการตั้งไว้เนาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีเท่าไรเช็คนู่นเช็คนี่ทีเท่าไรอะไรตัวเท่าไรอะไรต่างๆนานาก็เป็นราคาของศูนย์อีกแบบนึงนะครับแต่ก็เลยในช่วงของกรณีมันนานแล้วนะไม่ต้องเข้าศูนย์แล้วนี่ก็ไปตามอู่ทั่วไปที่เราไว้เนื้อเชื่อใจได้นะแล้วก็เก่งในเรื่องราวของเครื่องยนต์ดูท่าทางแล้วก็สามารถดูแลรถเราได้เงี้ยมันก็ราคาก็เป็นกันเองตัวนี้ถึงเอามาคุยนะหมอรถในทิศทางดูท่าทางแล้วมันใช้งานนานแล้วนะจะเข้าศูนย์ตลอดมันก็ไม่คุ้มละตัวเนี้ยคิดอย่างโกข่าวคิดไหมบางคนก็นอนเข้าศูนย์ตลอดนั่นเองคือเงินถึงหน่อยแต่ถ้าเงินไม่ถึงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของค่าจ่ายเยอะแล้วก็ไม่ถึงขนาดต้องดูแลผ่านศูนย์แล้วอะไรเงี้ยก็ตามอู่ทั่วไปแต่ก็ดูดีๆหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาอู่ที่ไว้ใจได้เลือกไว้สักอู่นึงที่ประจำมานะเอาที่ไว้ใจได้แล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ฟันราคาเราอะบางครั้งบางคราวเนี่ยโหเราก็เข้าใจนะเราทำไม่เป็นค่าวิชาค่าครูก็อะไรต่างๆนานาก็เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยความยุติธรรมที่อยู่ในจิตใจของความเป็นช่างหรือว่าความเป็นเจ้าของในทิศทางของการดูแลเรื่องของเครื่องยนต์ตามที่เขาตั้งกิจการนะเราก็เข้าใจเขาอยู่มีต้นทุนมีในเรื่องของความรู้แต่ถ้ามีในเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมในใจสักหน่อยเนี่ยนะก็คิดตามราคาปกติบวกค่าโรงค่าแรงค่าอะไรบวกอารมณ์อะไรเข้าไปเอากันอยู่ได้กันทั้งผู้ที่ไปซ่อมกับผู้ที่เปิดอู่ว่ากันอย่างนั้นแต่บางที่ไม่ใช่สิพ่อแม่พี่น้องต้องถามก่อนนะเพื่อความสบายใจทั้งสองข้างก่อนที่จะสั่งรื้อก่อนที่จะสั่งมั้งอะไรต่างๆนานาเนาะเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยไอ้นี่มันเสียลองดูที่มันอาการเป็นอย่างนี้อะไรมันเสียแล้วถ้าเสียแล้วเราจะซ่อมยังไงประมาณเท่าไหร่เนาะคร่าวๆหน่อยจะได้เตรียมงบประมงงบประมาณไว้ถูกทีนี้ถ้ามันบานปลงบานปลายดูท่าทางแล้วพอรื้อปั๊บเจอนู่นเจอนี่ก็บอกกันสักหน่อยก่อนที่จะให้ตัดสินว่าจะซ่อมหรือไม่อะไรเงี้ยนะในราคาเนี้ยตกลงกันให้เข้าใจนะไม่งั้นโอ้โหเล่นได้ถึงโรงถึงศาลเหมือนกันนะโดยเฉพาะไปเสียในนอกพื้นที่หงายท้องหงายไส้เลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหม้อน้ำเดือดนิดหน่อยหรือเครื่องเปิดขวาตรงขวาสูบชิปเป๋ง 3-4 หมื่นประมาณ 4 หมื่นรถเราเก่าแล้วนะประมาณเกือบ20ปีแล้วถ้าซื้อเครื่องใหม่ก็ประมาณ 15,000ค่าซ่อมเครื่อง 30,000 เนี่ยโอ้โหขึ้นลงขึ้นศาลกันนะโอ้ขาวเคยเจอมาแล้วนะรถติดแก๊สตอนนั้นนะเรียบร้อยเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำมันเดือดนิดเดียวเองกลายเป็นว่าให้ไปดูสักหน่อยจอดไว้ก่อนครับไม่เป็นไรครับพี่จอดไว้ก่อนนะไอ้นี่นอกพื้นที่ห่างๆไปหน่อยนึงพอจอดปั๊บไม่ทันในเรื่องราวของกรณีว่าถ้าซ่อมเราก็คิดว่าแค่หม้อน้ำนะเดี๋ยวผมว่างแล้วผมจะเปิดซ่อมให้ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วว่าอย่างนั้นของพี่เสียนู่นเสียนี่เสียนั่นมั่วตัวหมดโดยที่ไม่แจ้งรถทราบ38,000ถ้าเปลี่ยนเครื่องประมาณ 15,000-16,000 บอกแค่นี้เองโอ้โหหงายท้องหงายไส้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบางครั้งบางคราวมันแพงเหลือเหตุนะแล้วก็มีรถคว่ำอยู่ทีนึงแท่นเครื่องมันเอียงเนาะแท่นเครื่องมันเอียงนิดหน่อยเป็นรถเก่าๆแล้วซื้อมา 40,000 โครงเสียนิดหน่อยแต่เครื่องเอียงเวลาใต้เครื่องเนี่ยมันก็ยังติดอยู่นะก็แต่มันรู้สึกว่ามันเป็นขูดแล้วก็ไปงัดอะไรนิดหน่อยนะให้เขาตัดแต่เครื่องให้ต้นทุนซื้อรถมา 40,000 รถเก่าแล้วเนาะหลังจากนั้นบอกดูให้หน่อยว่าค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ไม่กี่บาทหรอกพี่ไม่กี่บาทหรอกอยากรู้ว่ากี่บาทนะเราจะได้เตรียมตังค์ไว้ถูกไม่เป็นไรแจ้งมา 60,000 โอ้โหทำให้เรียบร้อยแล้วโอ้ยทำไปทำมาต่อรองไปต่อรองมาคุยกันยากหน่อยนะก็เหลือประมาณ 20,000 ก็ถือว่าโอเคก็ยังแพงอยู่นะ 20,000 น่ะมันดัดแท่นเครื่องแค่นั้นเองดัดลูกยางอ่ะนะที่รองเครื่องอ่ะนะ

แล้วก็งัดตรงนั้นนิดหน่อยมันก็ถือว่าประมาณในความรู้สึกของเราน่าจะไม่เกิน 15,000 ต้องดัดโครงไอ้โครงอ่ะโครงเหล็กอ่ะนะโครงเหล็กที่เป็นหลังคาโครงทุกผักอ่ะนะเนี่ยเสนิดหน่อยเองนะครับเล่นก็ 60,000 โอ้มันเกินความเป็นจริงไงเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเราก็ต้องคุยกันนะถ้าเจอเหตุการณ์นี้ทางที่ดีถามก่อนนะแล้วก็ก่อนที่จะรื้อก่อนที่จะให้ทำเนี่ยคือตกลงกันเลยว่าให้บอกก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูแล้วไปคุยก่อนว่าสมควรที่จะซ่อมในราคาไหนซ่อมหรือไม่ซ่อมเลยก็ว่ากันไปตัวนี้สำคัญนะเจออยู่บ่อยเจอก็ไปแล้วเสียความรู้สึกแล้วว่ากันอย่างนั้นนะครับบางทีเนี่ยเอ้ารถมันเงียบหายไปมองซ้ายมองขวาไปเจออู่ดีก็ดีเอาพี่ประมาณฟิวขาดว่าอย่างนั้นอันนี้แหละประมาณสักร้อยหนึ่งเอาค่าแรงโดย200ว่าอย่างนั้นนะเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคนะค่าโครงค่าครูมนี่บอกอะไรไปทั่วแล้วที่ไหนได้ขยับฟิวนิดเดียวแล้วเปลี่ยนฟิวตัวเดียวปาก็ไป500หรือ 1,000 นะตอนนี้เลยนะเคยเจอเราก็สะอึกเลยบางครั้งบางคราวเนาะเพราะว่าเราไปนอกพื้นที่เราทำไม่เป็นอ่ะใช่ไหมทำไปทำมาเนี่ยเขาโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปเราก็พอรู้อยู่ไปลงนู่นลงนี่เรายืนดูอย่างเอาแล้วเปลี่ยนฟิวตัวเดียวรอไป 1,000 คนนั้นที่ประจวบโอ้ยพอมาพี่น้องเอ้ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเนาะขอให้มีจรรยาบรรณกันทั้งสองฝ่ายในเรื่องราวทั้งผู้ที่ประกอบการแล้วก็ผู้ที่ใช้บริการเนาะตัวนี้สำคัญนะเลยเอามาพูดมาคุยฟังนี่แหละตัวนี้ตกลงราคาก่อนนะว่ามันอะไรมันเสียขอทราบสักนิดหนึ่งดังดีไม่ดีพอก็ถามอย่างนั้นเจ้าของร้านไม่พอใจอีกกลายเป็นบางครั้งก็ลำบากใจอยู่นะถ้าไม่เจอด้วยเหตุการณ์จริงๆจะไม่เลยมาเล่าสู่คุณฟังเนี่ยตัวนี้สำคัญนะตกลงกันให้เข้าใจก่อนนะตกลงตามที่เราตกลงได้นะโอเคเนาะ

0: ข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมนะเริ่มไอคอกไอแคกไอกาดอกกาแดกโควงโควิดเป็นโรคประจำถิ่นหวัดสายพันเอหนึ่งไปพันเอสองมั่วตัวไปหมดแล้วนะผู้คนไอกันจังผู้คนป่วยกันจังระมัดระวังกันนิดหนึ่งโรคที่มากับทางเดินหายใจในช่วงอากาศอย่างนี้นะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับตอนนี้มีการป่วยกันเป็นวงกว้างนะครับโรคหวัดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่ามั่วตัวกันหมดแล้วไอกันสนุกสนานไอกันตาโด่งตาแดงไอกันจนปอดโป่งกันหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับคาดแมสเด้อคาดแมสในจุดไหนที่เขามีการเข้าไปทำธุรกิจธุรกรรมร่วมกันแน่นๆอย่างเงี้ยนะคนเยอะคนค่อนข้างที่จะพลุกพล่านคาดแมสดักไว้ตอนนี้นะอันตรายเด้อไอกันตาเหลืองตาปูดกันอยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นเป็นห่วงเป็นใยนะนี่แหละกลางค่ำกลางคืนนอนก็ดูแลเรื่องของความอบอุ่นบ้างใส่เสื้อผ้านอนกันนะครับเนาะเปิดพัดลมก็อย่าไปเกียร์สี่หรือว่าล็อกไว้เลยไม่มีสายเลยงั้นเรียบร้อยตื่นขึ้นมาคอแห้งเดี๋ยวก็ป่วยกันแน่นอนละเพราะฉะนั้นดูกันดีๆนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยโอข่าวเห็นแล้วก็ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังกันตลอดให้ป้องกันกันตอนนี้หวัดระบาดนะไปเห็นทุกที่เลยโอข่าวไปตั้งแต่สีเทพยันน้ำหนาวกับทุกอำเภอไอกันสนั่นวันไหวเป็นอะไรตาว่าอย่างนั้นนั่งคำไอแล้วหอไม่ไหวแล้วไอจนเจ็บขี้โคงมาแล้วว่าอย่างนั้นไอยันกรณีปอดดังห้างห้างห้างห้างแล้วตะขาวว่าอย่างนั้นนอนหงายไม่ได้แล้วเจ็บปอดต้องนอนคว่ำมันการคล้ายๆกับโควิดเลยถ้าดูท่าทางแล้วรักษาเบื้องต้นไม่หายรีบไปพบแพทย์นะรีบไปพบแพทย์นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากนี่แหละทีมงานนักประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับดูกันดีๆดูแล้วรักษาเบื้องต้นไม่หายอย่าขืนในกรณีรักษาต่อเดี๋ยวมันลงปงลงปอดขึ้นมาแล้ว ICU เลยนะเรียกว่า ICU ดูดีๆนะครับเป็นห่วงเป็นใยนะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าหวัดลงปอดได้เหมือนกันนะอันตรายถึงชีวิตเหมือนกันเด้อเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะนะครับฝากไว้ด้วยนะเรื่องนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในช่วงท้ายของรายการเนี่ยก็เลยต้องเอามาพูดมาคุยพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันโรคภัยไข้เจ็บนี่ไม่ธรรมดานี่แหละโรคหวัดนะดูกันดีๆหายจงหายใจจะไอใส่เพื่อนสักหน่อยนี่ก็เกรงใจกันบ้างบางครั้งก็นั่งใกล้ๆไอเปรี้ยงๆกันมา2ทีนี่ก็ติดแล้วเนี่ยโอ้ขาวข้าวไปนั่งคุยเรื่องงานเรื่องการไอใส่กันพักเดียวก็เขาเริ่มระคายคอกินยาสกัดกินยาดักไว้ในรูปแบบของกรณีโรคที่มากับทางเดินหายใจบางทีรีบไปพบหมอเลยรอดนะครับเนาะนี่แหละข่าวดีๆนะครับเอามาพูดมาคุยพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันนะครับเอาละส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการนี้เนาะมีแต่ความสุขและความโชคดีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เนาะสวัสดีครับ
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของรัฐบาลเองเนี่ยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะครับในการลงนามใน2 MOU นะครับยกระดับสคบ.เชิงรุกแล้วก็มีการคุมการรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับในการดัน Trust SME โดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับก็เป็นประธานและก็เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือหรือว่า MOU 2ฉบับด้วยกันนะครับเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นะครับรวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคนะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมโดยทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนจากการบริโภคสินค้าและบริการแล้วก็ได้เน้นย้ำถึงเรื่องของการป้องกันการโฆษณาเกินจริงแล้วก็การซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสตนเองจึงได้กำชับให้สคบ.ทำงานเชิงรุกนะครับป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมนะครับโดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU 2ฉบับนะครับก็คือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบนะครับของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบ.กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ในเรื่องของการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบ.กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยโดยความร่วมมือทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับก็จะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและก็สมาคมวิชาชีพสำหรับสาระสำคัญของ MOU ด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบ.กับภาคีเครือข่าย5องค์กรก็เป็นการมุ่งยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็คำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภคนะครับโดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกับผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่แล้วก็เปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจนซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าวันนี้เนี่ยโฆษณาอยู่ได้ทั้งการรีวิวไลฟ์สดการติดลิงก์ขายสินค้าหรือเนื้อหาที่สร้างด้วย AI นะครับผู้บริโภคต้องรู้ว่าเนื้อหาที่กำลังดูเนี่ยมีวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่จึงขอให้อินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็ครีเอเตอร์เปิดเผยให้ชัดเจนแล้วก็นำเสนอข้อมูลตามข้อที่จริงไม่เกินจริงหรือทำให้เข้าใจผิดนะครับเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อนั่นเองนะครับส่วน MOU อีกฉบับนึงนะครับกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเนี่ยก็คือเป็นการมุ่งยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตผ่านการพัฒนาระบบรับรองผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือว่า Trust SME นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจพร้อมพัฒนากลไกนะครับระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วเป็นธรรมนะครับและก็เข้าถึงง่ายรวมถึงจัดอบรมให้คำปรึกษาแล้วก็จัดทำคู่มือช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่เจตนาซึ่งผู้ประกอบการต้องรู้ว่าทำอย่างไรนะครับจึงจะถูกต้องสคบ.เนี่ยต้องเข้าไปให้ความรู้แล้วก็ช่วยให้นำไปใช้ได้จริงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยต้องเข้าถึงการแก้ไขปัญหาได้สะดวกและเป็นธรรมซึ่งก็จะมีการผลักดันให้ความร่วมมือครั้งนี้เกิดผลในทางปฏิบัตินะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองแล้วก็ธุรกิจสุจริตเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของไทยแล้วก็สปป.ลาวเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นน้ำตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้นำทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปป.ลาวและคณะเนี่ยเข้าเยี่ยมคารวะนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยแล้วก็หารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นะครับโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็ขอบคุณสปป.ลาวสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์การฝึกอบรมแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายซึ่งก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันแล้วก็รับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำว่าไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสปป.ลาวในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือกันอย่างยาวนานในหลายมิติทางด้านการเกษตรการค้าการลงทุนนะครับตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็พร้อมยินดีที่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับฝ่ายไทยและก็เชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศเนี่ยยังมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้อีกมากนะครับในด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเนี่ยนะครับไทยก็พร้อมสานต่อความร่วมมือกับสปป.ลาวอย่างใกล้ชิดโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะนะครับได้เดินทางเยือนสปป.ลาวแล้วก็หารือเกี่ยวกับการจัดการมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนซึ่งก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางแล้วก็กำหนดทิศทางความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เนี่ยนะครับการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ก็ถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของน้ำตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวภายหลังจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวนะครับจึงเป็นอีกโอกาสสำคัญนะครับในการกระชับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นครอบคลุมทั้งการป้องกันและก็แก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควันข้ามแดนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกสำหรับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งสองฝ่ายมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวนะครับเป็นกรอบสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และก็การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะด้านการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่านะครับขณะเดียวกันไทยก็พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและก็แก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือว่า Clear Sky Strategy พุทธศักราช2567ถึง2573นะครับโดยความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมไฟป่าการติดตามและคาดการสถานการณ์หมอกควันรวมถึงการพัฒนาช่องทางสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถประสานงานแล้วก็รับมือสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็ยังให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนสถานการณ์ไฟป่าเทคโนโลยีทันสมัยในการดับไฟป่าและก็คุณภาพอากาศระหว่างกันอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนพร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเนี่ยสานต่อการประสานงานและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนแล้วก็เข้าดำเนินการในพื้นที่อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้นะครับไทยก็พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟป่าโดยเฉพาะการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าและพื้นที่ภูเขาที่เข้าถึงได้ยากนะครับตลอดจนการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และก็การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าเพื่อสร้างอาชีพและก็รายได้แก่ประชาชนลดการพึ่งพาการเผานะครับแล้วก็ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนฝ่ายไทยนะครับยังเสนอให้ส่งเสริมการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์เข้ามามีส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ PM2.5จากภาคการเกษตรและภาคการขนส่งควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลและการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าและก็ใช้ประโยชน์เพื่อลดการเผาในพื้นที่โล่งแล้วก็ลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับแล้วก็ในตอนท้ายรองนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับสปป.ลาวอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันและก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและก็มลพิษข้ามแดนโดยหวังว่าการหารือครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายไปสู่การปฏิบัติและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็คุณภาพอากาศตลอดจนสร้างประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนและในโอกาสนี้ทางสปป.ลาวนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับที่ไทยความร่วมมือกับการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือผลักดันความร่วมมือด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกับไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่ต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันครับคุณผู้ฟังครับที่ร่วมกับทางมีต้าเนี่ยนะครับเปิดเกมรุกท่องเที่ยวดิจิทัลในการใช้ WhatsApp นะครับเชื่อมไทยถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ โดยทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในการเปิดงาน WhatsApp Session for Business Unlock Opportunities in Thailand's Travel Industry นะครับพร้อมกับมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยนักท่องเที่ยวนะครับไม่ได้เลือกจุดหมายปลายทางจากการโฆษณาเพียงอย่างเดียวแต่ความสำคัญกับข้อมูลประสบการณ์แล้วก็การสื่อสารที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ตรงกับความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬายังบอกกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าทางกระทรวงเองก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวกีฬาไทยสู่มูลค่าสูงมุ่งเปลี่ยนจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างคุณภาพและมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนโดยความสำคัญนะครับกับการเปลี่ยนจาก product centric นะครับไปสู่ demand driven tourism นะครับเพื่อเข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็ wellness เชิงวัฒนธรรมเชิงความเชื่อเชิงกีฬานะครับตลอดจนประสบการณ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์สำหรับ conversational commerce นะครับหรือการทำธุรกิจผ่านการสนทนาก็เป็นอีกหนึ่งแนวโน้มที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ซึ่งต้องการสอบถามข้อมูลนะครับเปรียบเทียบทางเลือกตัดสินใจซื้อแล้วรับบริการผ่านช่องทางที่สะดวกและคุ้นเคยนะครับโดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ก็จะช่วยลดระยะห่างระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยวแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้ผู้ประกอบการรายย่อยโฮมสเตย์ร้านอาหารท้องถิ่นผู้ประกอบการด้านสุขภาพและเวลเนสรวมถึงผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้โดยตรงมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการสนับสนุนเป้าหมายประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวตลอด365วันผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและก็การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลนะครับเพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างไรก็ตามนะครับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ความเป็นไทยการบริการและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแต่จะเป็นเครื่องมือนะครับในการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและก็แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งภายหลังจากการกล่าวเปิดงานนะครับก็มีการเปิดตัวคู่มืออีบุ๊ก Business Messaging Unlock Opportunities for Growth นะครับแล้วก็เสวนาในหัวข้อปลดล็อกการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนด้วย WhatsApp นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างโอกาสใหม่ให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวครับสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคเทคโนโลยีในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับไปดูเรื่องราวสุดท้ายกันครับคุณผู้ฟังครับเปิดรับสมัครพลทหารอาสานะครับปี2570จำนวน 18,784 อัตรานะครับโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการนะครับเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับโดยสามารถสมัครได้นะครับผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยนะครับรวมทั้งที่สำนักงานศาสดีอำเภอหรือสำนักงานศาสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับจนถึง24มกราคม2570เลยทีเดียวคุณผู้ฟังโดยกองทัพบกนะครับเปิดรับจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลนะครับเข้าปฏิบัติงานในกองทัพรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมนะครับโดยผู้สมัครสามารถเลือกผลัดและก็หน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยนั่นเองนะครับซึ่งโอกาสในการรับใช้ชาตินะครับพร้อมโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพมาถึงแล้วนะครับรัฐบาลก็ขอเชิญชวนชายไทยไม่จำกัดวุฒินะครับการศึกษาที่สนใจเข้ารับราชการทหารก็ได้ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงโดยจะได้รับการดูแลและก็ส่งเสริมโอกาสอย่างครอบคลุมตลอดจนพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องและก็เท่าทันสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัธพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชน ขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมาพักฟังเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเรื่องของ7วิธีนะครับสร้างเวลาคุณภาพของครอบครัวนะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับครอบครัวที่เป็นสมาชิกนะครับที่มีโอกาสใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอย่างสม่ำเสมอนะครับจนเป็นวิถีของครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับการพูดคุยปรึกษาหารือนะครับเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานะครับหรือว่ากิจกรรมในชุมชนสังคมนะครับมีการเรียกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับทั้งทางความคิดความรู้สึกนะครับแล้วก็การปฏิบัติตนนะครับผู้ใหญ่ดูแลนะครับเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนนะครับส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับที่พึงมีต่อครอบครัวนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับคิดถึงความรู้สึกนะครับแล้วก็ความสุขของกันและกันนะครับก็เกิดเป็นสายใยความอบอุ่นของครอบครัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆนะครับต่างก็ปรารถนานะครับให้มีการเกิดขึ้นในครอบครัวของตนเองนะครับก็จะมีทริคเล็กๆนะครับเป็น7วิธีนะครับการสร้างเวลาคุณภาพให้ครอบครัวนะครับก็อย่างแรกนะครับสร้างบรรยากาศนะครับให้ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ง่ายนะครับเป็นอิสระเปิดเผยนะครับตรงไปตรงมาด้วยความรักนะครับอย่างที่2นะครับสร้างบรรยากาศของการยอมรับนะครับแล้วก็ความไว้วางใจกันนะครับ3นะครับทำให้บรรยากาศมีความสุขผ่อนคลายสนุกสนานนะครับ4นะครับมีการแสดงนะครับให้รู้สึกถึงความรักความห่วงใยนะครับ5นะครับพูดจาสื่อสารในทางบวกนะครับ6นะครับรับฟังนะครับความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับและ7นะครับอย่างสุดท้ายนะครับเริ่มจากกิจกรรมที่ทุกคนชื่นชอบนะครับแล้วก็ผัดกันทำกิจกรรมนะครับที่มีสมาชิกชื่นชอบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬานะครับการฝึกทักษะในด้านอื่นๆนะครับก็เป็นเกียรติความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระเข้ามาต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

อีกหนึ่งผลงานเพลงเพลินๆนะครับเดี๋ยวต้องขอคัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระครบกันก่อนนะครับวันนี้มีเรื่องของเป็นเรื่องไข่ๆนะครับเข้าใจได้ไม่ยากนะครับไข่ไก่นะครับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับประจำครัวคนไทยมาอย่างช้านานนะครับสามารถนำไปปรุงได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานนะครับกระทั่งเวลาที่ยากลำบากที่สุดนะครับการปรุงเมนูไข่แบบง่ายๆนะครับก็ช่วยชีวิตคนเอาไว้ได้มากแล้วนะครับไข่จึงเป็นมากกว่าอาหารนะครับแต่เป็นวัฒนธรรมนะครับที่อยู่กับการกินของคนไทยมาโดยตลอดนะครับเมนูไข่นะครับเมนูที่ปรุงได้ไม่ยากนะครับแล้วก็สารอาหารที่ได้จากไข่นะครับถือว่าเหมาะสมนะครับแนะนำว่าควรปรุงไข่ให้สุกนะครับโดยใช้ความร้อนที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวนะครับส่วนเมนูที่ช่วยหลังจากนี้นะครับเริ่มได้รับประทานนะครับแล้วก็การพูดถึงนะครับอาทิเช่นไข่ดิบนะครับไข่ดองน้ำปลานะครับเป็นการบริโภคไข่แบบที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับซึ่งที่จริงแล้วค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพมากกว่านะครับหากแนะนำนะครับคือไม่ควรบริโภคไข่ในลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อนะครับเนื่องจากบริโภคอาหารไม่สุกนะครับจากการปรุงร้อนได้นะครับเป็นเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กนะครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ผู้ที่เจ็บป่วยหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับต่อไปเป็นข้อควรรู้สำหรับไข่ไก่นะครับสารอาหารหลักในไข่ไก่แล้วก็การปรุงนะครับไข่ไก่เป็นที่รู้จักกันว่าคือแหล่งโปรตีนคุณภาพดีนะครับให้กรดอะมิโนครบถ้วนนะครับในไข่ไก่1ฟองขนาดเบอร์2นะครับจะให้โปรตีนประมาณ7กรัมนะครับมีไขมันประมาณ5กรัมนะครับโดยมีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวนะครับแล้วก็ไม่อิ่มตัวรวมกันอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้นะครับยังมีวิตามิน A D B12นะครับแล้วก็รูทีนนะครับเราจึงจัดว่าไข่นั้นเป็นอาหารที่ครบถ้วนได้เลยนะครับเพียงรับประทาน1ฟองนะครับ2ก็คืออายุการเก็บรักษาของไข่ไก่นะครับสำหรับอายุการเก็บรักษาของไข่ไก่นะครับเมื่อถึงผู้บริโภคอย่างเราแล้วนะครับจะเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นนะครับได้นานที่สุดก็ประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับแล้วก็พื้นที่ในตู้เย็นนะครับที่เหมาะแก่การเก็บรักษาไข่ที่ดีนะครับคือด้านในนะครับของชั้นวางนะครับเพราะว่ามีอุณหภูมิที่เย็นคงที่นะครับแล้วก็เก็บได้ทั้งถาดไข่ไก่นะครับที่ซื้อมาได้เลยนะครับแม้บริเวณตู้เย็นจะมีการออกแบบให้มีช่องวางไข่ก็ตามนะครับแต่บริเวณประตูนะครับจะมีอุณหภูมิที่ไม่คงที่นะครับเนื่องจากมีการเปิดปิดอยู่เสมอนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไข่ไก่เสียได้ก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเร่งให้ไข่นั้นเสียไวขึ้นนะครับโดยเฉพาะสาเหตุจากที่เราพบนะครับได้บ่อยในเปลือกไข่นะครับเราจึงไม่ควรเก็บไข่ไก่ไว้นอกตู้เย็นนะครับแล้วก็ไม่ควรเก็บไข่ไว้ตรงประตูตู้เย็นนะครับหากต้องการเก็บไข่ในให้มากกว่า1สัปดาห์นะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อไข่ถูกเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วนะครับเมื่อนำออกมาข้างนอกนะครับไม่ควรวางทิ้งไว้นอกตู้เย็นนะครับเกิน2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าหยดน้ำที่เกิดจากขอบเปลือกไข่นะครับหลังจากนำมาวางแล้วนะครับ

เอาแบคทีเรียของเปลือกไข่นะครับเข้าไปในไข่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ไข่นั้นเสียไวขึ้นนะครับการแพ้ไข่นะครับไม่ได้เกิดจากในคนส่วนใหญ่นะครับผู้ที่แพ้นะครับจะรู้ตัวดีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงตนเองนะครับแล้วก็การแพ้ไข่นะครับมักเป็นแต่เด็กนะครับไม่ค่อยมีรายงานการแพ้ไข่ในตอนโตมาแล้วนะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องไข่ๆนะครับเข้าใจได้ไม่ยากนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับครับก็เดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปติดตามนะครับรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับผม

จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
7: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่วิชาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตวิชาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนวิชาชีพมาแบล็กเมย์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนวิชาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
8: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ
9: ์องค์มหาไทยกำกับดูแลกิจการการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10: เรื่อง Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบว่ามัน ทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบและกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเนี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
9: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
3: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันแต่ผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปสอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
9: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทั้งนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
4: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าส ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
12: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
13: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
14: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลักคิวไปนะมายื่นหนังสือของความเป็นธรรมที่กรรมธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
13: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
12: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
15: นายเบนจามินสุกาญจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกโดยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
16: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับท่านก็ไม่ได้ฟังอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะการทำงานครับอ๋อแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะฮะ
15: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
12: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
17: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ฐานกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
18: ๆบางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยับขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคอร์อะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
17: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
19: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ตอหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ตอหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
12: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอม่อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกคุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกคุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกคุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟจึงต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
20: ายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
21: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
22: ข่าวดีของการศึกษาผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
23: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
24: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
25: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเรา ร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
24: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยเอซีออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส
1: อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
23: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดี

ันลูกทุ่งเพื่อชีวิตพร้อมกับกระผมประพิษจันอ่อนครับก็มาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับผ่านทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ละครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าตากันแต่ก็ยังมีซุ้มมีเสียงผ่านทางคลื่นนี้ครับไปยังท่านฟังทุกท่านก็แล้วกันครับเรื่องราวของความบันเทิงครับบทเพลงลูกทุ่งเก่าครับอยู่เป็นเพื่อนท่านฟังเริ่มต้นก็ตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีจนกระทั่งถึงเวลา 20:00 นครับเป็นประจำของทุกค่ำคืนครับ

ก็จบลงไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจมาฝากครับช่วงนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของยาเสพติดครับซึ่งดูข่าวแล้วก็จับกันได้ทุกวี่ทุกวันครับไม่เว้นวันหยุดราชการกันเลยทีเดียวครับจับแต่ละครั้งก็มีปริมาณที่มากมายมหาศาลกันเลยทีเดียวครับท่านฟังก็ลองนึกดูครับว่าถ้ายาเสพติดจำนวนมากมายขนาดนั้นหลุดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับกับบุคคลที่อยู่ในประเทศชาติของเราครับโดยเฉพาะเยาวชนครับที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปครับฉะนั้นท่านผู้ฟังที่พบเห็นเบาะแสครับก็ควรที่จะแจ้งครับแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาปราบปรามจับกลุ่มครับเจ้าหาว่าธุระไม่ใช่ก็คงจะไม่ได้อีกต่อไปครับก็ต้องรวมด้วยช่วยกันครับหนึ่งพลังตั้งใจคือพลังต้านภัยยาเสพติดครับ

จบลงไปอีกแล้วล่ะครับพร้อมกับเวลาของทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับก็ไล่หลังกันมาทุกขณะครับก็คงจะทิ้งท้ายครับบทเพลงให้กับท่านฟังในคืนนี้ครับจบจากบทเพลงชุดนี้กับผมประวิตรจันทร์นครับนำรายการนี้จากลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนครับย้อนกลับมาค่ำคืนของวันพรุ่งนี้ครับสำหรับในคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงในชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีเหนือเน้นย้ำจุดยืนการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนในเลเคงหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเบียนเบียนฟูเวลา 10:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหยียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าวาดวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวานสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและจะรับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธพร้อมพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ขนาบข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เวลา 15:26 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี2552แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยในการนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรเชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุ่งที่เฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะหนังสือภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและพระราชกิจกรรมตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ได้ทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 18:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเตือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีณกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18ธันวาคม2522 ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในค่ายสิรินธรได้แก่ศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างโดยมีต้นแบบจากพระเสวตสุรคชาทานช้างต้นซึ่งเป็นช้างที่สามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันมีสมาชิก15คนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสไลด์และเรียนรู้สีจากธรรมชาติเวลา 10:38 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรกรเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568และโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลด้วยจากนั้นทรงรับฟังการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ของนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอนุญาเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลโทคิมคังอินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวในเวทีการประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่หยุดยั้งของประเทศศัตรูเป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่ให้เกาหลีเหนือสร้างเกราะป้องกันด้านนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งพร้อมเน้นย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหวนคืนกลับและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าขยายคลังแสงนิวเคลียร์ต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับแถลงการของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ยืนยันว่าสถานะการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่แน่นอนและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้การเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นเพียงเสียงรบกวนเท่านั้นนายแกรกอรี่มิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสจากพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกแถลงการคัดค้านการเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้แก่อิสราเอลมูลค่ากว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งประกอบด้วยระเบิดทำลายล้างสูงจำนวน 40,000 ลูกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยุทธปกรณ์เหล่านี้จะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในมิกาเพิ่มเติมว่าข้อตกลงขายยุทธปกรณ์ดังกล่าวแต่ไม่เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของฉนวนกาซาและเลบานอนซึ่งแสดงเห็นถึงความรับผิดชอบของสภาคองเกรสที่จะรับประกันว่าเก การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะรับการสนับสนุนงบประมาณจากสหรัฐจะเป็นไปอย่างถูกกฎหมายมีความรับผิดชอบและมีมาตรการคุ้มครองชีวิตของพลเรือนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
4: หกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงจากทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2-0เซต12-7และ12-4ก่อนจะไปชิงชัยต่อกับอินโดนีเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินโดนีเซียไป2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ทีมชาติไทยที่พาญี่ปุ่นมา0-8ลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันที่สนามชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป0-1โดยนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้เป็นการแข่งขันที่สูสีทั้งสองทีมมีโอกาสทำประตูหลายครั้งทีมชาติไทยเองก็ทำเกมรับได้ดีแต่เกมรุกยังไม่ดีพอจะจบสกอร์ได้สำหรับเกมกับเวียดนามคาดว่าจะทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้นัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่นากาอิสเตเดียมโอซาก้าด้านการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซียไป52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนนี้เวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโร
5: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที
6: ่เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอแท็กชัวเอสไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแท็กถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัย

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้ประพันธ์โดยทาราศีอนุรักษ์ค่ะเรื่องราวนะคะก็ได้เล่าถึงตัวละครเอกของเราค่ะที่เป็นนักข่าวภาคสนามและเขาได้รับมอบหมายหน้าที่งานให้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์นักการเมืองสาวซึ่งมีพื้นเพเป็นคนจังหวัดเดียวกันในขณะที่เขากำลังสัมภาษณ์หญิงสาวว่าทำไมถึงตัดสินใจเข้าสู่การเมืองขณะที่เธอกำลังเล่าเรื่องราวอยู่นั้นลูกสาวของเธอก็เข้ามาในจังหวะที่เธอกำลังร้องไห้ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

0: เป็นไงบ้างนน
1: ราบรื่นดีไหม
0: พี่วิทยาคนต้นคิดที่ผมมาที่นี่โทรสอบถามถ้อยคำเหมือนห่วงใยแต่จริงๆก็คือโทรมาตามงานนั่นแหละครับพี่เรียบร้อยดีได้คุยกับพี่เขาละเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปอัปโหลดหน้าเพจให้ครับเยี่ยมมากขอให้คลิปพร้อมอัปโหลดขึ้นเพจสุกนี้เลยนะ2เดือนข้างหน้ามีการเลือกตั้งทั่วไปพี่อยากให้เรื่องราวของเธอออกมาดีที่สุดครับผมรับคำเสียงเบาในใจอธิบายความหมายหลังคำพูดตะกี้ได้ทั้งหมดหญิงสาวคงสนับสนุนเงินเพจเราไม่ใช่น้อยเพื่อทำเรื่องนี้หลังวางสายมวลความเหนื่อยล้ามหาศาลออขึ้นภายในผมมองนาฬิกาบนข้อมือเที่ยงนิดๆท้องยังไม่หิวได้กาแฟกับข้าวเหนียวสังขยาหนึ่งห่อตอนสัมภาษณ์หญิงสาวที่สำนักงานพักเมื่อเช้ายังรู้สึกอิ่มผมหอบกล้องโน้ตบุ๊กสัมภาระขึ้นรถขับออกจากเมืองตั้งใจฝากท้องมื้อเที่ยงกับร้านอาหารพื้นบ้านข้างทางถ้าเจอร้านกาแฟสงบๆน่านั่งตรงไหน
2: ดีได้แค
0: ่จอดลงมือตัดต่อคลิป
2: ฟูออโรคาร์บอนนิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเช่นตู้เย็นเครื่องปรับอากาศบ้านและรถยนต์รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตโฟมและกระป๋องสเปรย์และสารไฮโดรคลอโรฟูออโรคาร์บอนสารทดแทนชั่วคราวที่นำมาใช้ในระบบปรับอากาศและการผลิตโฟมแม้จะมีศักยภาพในการทำลายโอโซนต่ำกว่าแต่ก็ยังคงสร้างความเสียหายแก่ชั้นบรรยากาศและสารอื่นๆนะคะได้แก่สารฮาลอนใช้ในสารดับเพลิงเมทิลคลอโรฟอร์มใช้ในการทำความสะอาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คาร์บอนเตตราคลอไรด์ใช้ในห้องปฏิบัติการและเมทิลโบรไมด์ใช้ในการเกษตรเพื่อฆ่าแมลงกลไกการทำลายโอโซนและปรากฏการณ์รูโอโซนเมื่อสารเคมีเหล่านี้นะคะถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเนื่องจากความทนทานและสลายตัวได้ยากทำให้พวกมันลอยขึ้นไปสะสมตัวในชั้นสตราโตสเฟียร์เมื่อกระทบกับแสงแดดรังสี UV จะทำให้โมเลกุลของสารแตกตัวออกไดอะตอมของคลอรีนอิสระคลอรีนเพียง1อะตอมมีความสามารถในการทำลายโมเลกุลของก๊าซโอโซนได้นับแสนโมเลกุลโดยดึงเอาออกซิเจนอะตอม1ไปซึ่งในช่วงทศวรรษที่1970นักวิทยาศาสตร์เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติและในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิของขั้วโลกใต้ราวเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมกระแสลมวนขั้วโลกจะพัดพาคลอรีนมาสะสมในก้อนเมฆสตราโตสเฟียร์เหนือทวีปแอนตาร์กติกาเมื่อแสงอาทิตย์แรกของฤดูใบไม้ผลิสาดส่องลงมาปฏิกิริยาเคมีจะเร่งตัวขึ้นอย่างรุนแรงทำให้ชั้นโอโซนบางลงอย่างมหาศาลจนเกิดเป็นรูโอโซนขนาดมหึมาขึ้นบริเวณขั้วโลกใต้ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสมดุลของโลกทั้งใบเมื่อภัยคุกคามต่อชั้นโอโซนกลายเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลกที่ไม่อาจเพิกเฉยได้นานาประเทศจึงตระหนักว่าปัญหาเกินกำลังกว่าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะแก้ไขได้โดยลำพังนำมาสู่จุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการพิทักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซนคริสตศักราช1985หลายประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันจัดทำและลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการศึกษาวิจัยและการติดตามตรวจสอบรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของชั้นโอโซนพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซนจัดให้มีการลงนามขึ้นในวันที่16กันยายนคริสตศักราช1987ถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหประชาชาติมีเป้าหมายชัดเจนในการควบคุมลดและเลิกผลิตรวมถึงการใช้สารเคมีที่ทำลายชั้นโอโซนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งต่อมาองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่16กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนโลกปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั่วโลกให้สัตยาบันเข้าร่วมในพิธีสารมอนทรีออลมากกว่า190ประเทศสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของมนุษยชาติในการกู้คืนเกาะคุ้มกันของโลก ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่มีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากลอย่างจริงจังโดยมีไทม์ไลน์ความร่วมมือที่สำคัญดังนี้ในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2531ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในพิธีซานมอนทรีออลและในวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2532ประเทศไทยให้สัตยาบันเข้าร่วมพิธีซานและในวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2532พิธีซานมอนทรีออลมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งการดำเนินงานภายในประเทศเพื่อปกป้องชั้นโอโซนนับตั้งแต่การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการทั้งทางกฎหมายนโยบายภาครัฐและการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสารเคมีควบคุมภาครัฐโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดโควต้าและควบคุมการนำเข้าสาร CFC HCFC และสารอื่นๆได้กำหนดโควต้าและควบคุมการนำเข้าสารที่เป็นพิษอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนสายการผลิตไปใช้สารทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นและโฟมโรงงานผลิตตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมโฟมในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ปลอดสารตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1990เป็นต้นมาการรณรงค์ระดับชาติหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนและสถานศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในวันโอโซนโลกของทุกปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าการปกป้องโอโซนไม่ใช่หน้าที่ของรัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนและแม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้ที่มีการเกิดรูโอโซนโดยตรงแต่กระแสลมโลกและการแผ่ขยายของรังสีอัลตราไวโอเลตที่ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศที่บางลงย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อนชื้นที่มีแสงแดดจัดตลอดปีซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนคนไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อโรคผิวหนังริ้วรอยก่อนวัยโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาและโรคต้อกระจกในดวงตาจากการรับรังสี UV ในปริมาณที่เข้มข้นขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมรังสี UV ที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเช่นข้าวพืชผักและผลไม้เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ใบไหม้ผลผลิตลดลงหรือแคะแกนซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของเกษตรกรไทยและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพสูงโดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างการประยุกต์ใช้โอโซนในประเทศไทยและสากลได้แก่การบำบัดน้ำเสียและการผลิตน้ำประปามีการนำระบบโอโซนมาใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสและจุลินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือใช้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยโดยปราศจากกลิ่นสารเคมีตกค้างแบบคลอรีนการเกษตรปลอดสารและการแปรรูปอาหารนำน้ำที่ผสมโอโซนไปใช้ล้างผักผลไม้และเนื้อสัตว์เพื่อกำจัดสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงรวมถึงเชื้อโรคบนผิวอาหารช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้โดยไม่ต้องใช้สารกันบูดรวมถึงการแพทย์และการบำบัดรักษาในบางสาขามีการนำโอโซนทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์หรือช่วยกระบวนการการบำบัดรักษาบางประเภทภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวันโอโซนโลก16กันยายนไม่ได้เป็นแค่เพียงวันเชิงสัญลักษณ์ตามปฏิทินสากลแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าการปกป้องชั้นโอโซนคือการปกป้องลมหายใจและสุขภาพของมนุษยชาติรวมถึงความยั่งยืนของโลกในอนาคตแม้ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะประสบความสำเร็จในการลดปริมาณการใช้สารพิษลงอย่างมหาศาลจนนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่ารูโอโซนเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาแต่ภารกิจนี้ยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากสารเคมีบางประเภทยังคงหลงเหลือตกค้างในชั้นบรรยากาศและวิกฤตการภาวะโรคร้อนและวิกฤตภาวะโรคร้อนก็ยังคงเชื่อมโยงกับชั้นบรรยากาศอย่างแยกไม่ออกในฐานะพลเมืองคนหนึ่งบนโลกใบนี้และสมาชิกในสังคมไทยเราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์ชั้นโอโซนและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆผ่านกิจวัตรประจำวันดังนี้ค่ะเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมองหาสัญลักษณ์หรือฉลากประหยัดไฟฟ้าเมื่อต้องเลือกซื้อตู้เย็นเครื่องปรับอากาศมองหาสัญลักษณ์มองหาสัญลักษณ์หรือฉลากประหยัดไฟเบอร์5มองหาสัญลักษณ์หรือฉลากประหยัดไฟเบอร์5เมื่อต้องเลือกซื้อตู้เย็นเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ทำความเย็นมันดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการนำรถยนต์เข้ารับการตรวจเช็คระบบแอร์กับช่างผู้ชำนาญการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารทำความเย็นสู่ชั้นบรรยากาศจัดการตู้เย็นอย่างถูกวิธีหลีกเลี่ยงการเปิดตู้เย็นทิ้งไว้นานๆหรือเปิดบ่อยครั้งเกินไปเพราะจะทำให้ระบบทำความเย็นทำงานหนักและสิ้นเปลืองพลังงานและหากตู้เย็นมีอายุการใช้งานยาวนานเกิน10ปีควรพิจารณาเปลี่ยนใหม่เป็นรุ่นประหยัดพลังงานและใช้สารทำความเย็นยุคใหม่ที่ไม่ทำลายโอโซนงดใช้ผลิตภัณฑ์จากโฟมและสเปรย์ที่มีสารอันตรายหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุกล่องโฟมบรรจุอาหารเนื่องจากกระบวนการผลิตโฟมมักใช้สารทำลายโอโซนและโฟมเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากใช้เวลาหลายร้อยปีรวมถึงหลีกเลี่ยงกระป๋องสเปรย์อัดก๊าซที่ไม่ระบุมาตรฐานรักษาสิ่งแวดล้อมการร่วมมือกันของคนไทยทุกคนทั้งในระดับครัวเรือนภาคธุรกิจและภาครัฐจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยและโลกใบนี้ให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนเพราะสุดท้ายแล้วการดูแลชั้นโอโซนก็คือการดูแลบ้านหลังใหญ่ที่ชื่อว่าโลกของเราให้คงความน่าอยู่สำหรับลูกหลานในอนาคตต่อไปสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ก็คือธรรมชาติได้สร้างระบบป้องกันภัยอันตรายที่สมบูรณ์แบบให้กับโลกของเรานั่นคือชั้นโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์แต่มนุษย์เราก็เกือบทำให้เกราะป้องกันนี้พังทลายลงด้วยมือของเราเองจากความสะดวกสบายในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นแต่วันนี้ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าเมื่อมนุษย์เราตระหนักถึงภัยคุกคามและหันหน้ามาร่วมมือกันอย่างจริงจังตั้งแต่อนุสัญญาเวียนนาพิธีสารมอนทรีออลไปจนถึงความร่วมมือของพี่น้องชาวไทยทุกคนในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเลิกใช้สารอันตรายหันมาเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่การดูแลแอร์บ้านและตู้เย็นของเราอย่างถูกวิธีสิ่งเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าพวกเราทุกคนมีพลังในการเยียวยาโลกใบนี้ได้จริงๆการปกป้องชั้นโอโซนไม่ใช่หน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์หรือรัฐบาลฝ่ายเดียวแต่คือหน้าที่ของหัวใจทุกดวงที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้การดูแลโอโซนก็คือการดูแลสุขภาพของตัวเราเองและส่งผลต่อลมหายใจ

0: ที่สะอาดบริสุทธิ์ให้กับลูกหลานในอนาคตหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งสาระความรู้และแรงบันดาลใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชติขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับแล้วฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว้าวโนหัวม้วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องไทยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

0: ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: กันหางขึ้นเป็นอย่างไรฝรั่งเป็นเดิมก็เวลาแสดงดนตรีเขาก็มีเพื่อเต้นประกอบจินตรีลาหรือพวกคาบาเร่เนี่ยคาบาเร่ก็คือหางเครื่องนั่นแหละครับตอนนี้เอามาจากไหนมันก็เอาขนสัตว์ประเภทขนนกขนไก่มาไอ้ประเภทขนนกขนไก่เนี่ยต่อมาก็มาถึงผู้ที่เต้นประกอบดนตรีดนตรีเครื่องดนตรีนักร้องก็เครื่องดนตรีก็เลยน่าจะเกิดคำว่าหางเครื่องอีกตรงนี้ท่านเพราะว่าเอาหางไก่มาเป็นหลักเอาหางไก่มาเป็นหลักหรือเป็นการเต้นประกอบดนตรีแต่นี่ก็ปรารภว่าจริงๆแล้วคือว่าอยากฟังเพลงสากลอยากสัปดนเป็นคู่เกิดความคิดสัปดนที่อยากจะเป็นคู่ทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนนะเพราะความผู้ชายก็สำเร็จเทมเมาผู้หญิงก็เลยสำสอนเราคิดว่าไม่เป็นไรเกิดมาใช้สังขาร

ตัวเองมันเป็นคล้ายๆสนามกอล์ฟก็ตามสบายแต่มันดินนะท่านนะมันดินคนที่เด็กผู้หญิงที่สับปะรดเปลี่ยนคู่ก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองเป็นสนามกอล์ฟมั้งนะเป็นสนามกอล์ฟใครมาตีให้มันลงหลุมก็ได้นะแต่ว่าสนามกอล์ฟมันเป็นดินนะท่านอันนี้มันสังขารหรือคงคิดว่าเออเราเป็นประเภทวอลเลย์บอลมั้งมีห่วงอยู่ข้างบนก็มาขี่คณะมาก็จับยัดห่วงลงไปอันนั้นมันห่วงเหล็กหรือคิดว่าเอ๊ะแต่เป็นโต๊ะสนุกมั้งมาใครจะแทงลงหลุม

มันแตกต่างกันแต่ว่าผู้ชายมันก็ชอบสิชอบมันมันพยายามทำให้ผู้หญิงเสียพฤติกรรมเด็กผู้หญิงก็บางทีก็มันก็ไม่ได้สัปดนแล้วแต่มันไม่มีใครไปมันหมดราคาแล้วอ่ะมันก็ต้องเร่หาเพราะว่าใจเรามันแสเองใจเรามันแสเองนี่คืออย่าสัปดนเปล่งคู่อย่าดูสื่อลามกก็อยากจะดูสื่อลามกอะไรที่เป็นสื่อลามกแทนที่จะหลีกเลี่ยงว่าจะเป็นภาพอุจจาระบาดตาแก่ตัวเองหรือเป็นเรื่องของความสัปปะดีสีประดนทำให้จิตใจต่ำตกเปล่าวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาสื่อลามกเมื่อตนเองวิ่งเข้าหาสื่อลามกชนิดแล้วพฤติกรรมมันก็หยุดไม่ได้เมื่อเราหยุดพฤติกรรมไม่ได้มันก็ต้องทำตามสื่อลามกเพราะถ้าไม่ทำตามจะไปดูทำอะไรนี่คือนรกของเด็กผู้หญิงดังนั้นที่คุยกับท่านทั้งหลายในเรื่องพฤติกรรมของเด็กผู้หญิงนี้ก็เพื่อจะคุยเรื่องผู้หญิงที่เขาจะทำตัวอย่างไรมันจึงจะถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยค่อยๆเอาไปเปิดหรือฟังอะไรที่มันแสลงแทงใจก็ถ้าเป็นอดีตที่ผ่านไปก็ลบลืมซะอดีตเป็นสิ่งที่เตือนเราว่าผ่านไปแล้วก็ตัดใจซะอย่าไปทำมันแต่ก็อย่าให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่อีกก็ให้ค่อยๆ คุยกันไปนี่ก็คือสิ่งที่ขอคุยฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ส่วนผู้หญิงจะทำตัวอย่างไรให้มีคุณค่าให้มีคุณภาพเห็นจะต้องฟังกันถ้าเป็นเทปหรือเป็นแผ่นเสียงเขาบอกอยากรู้เรื่องต่อก็ต้องเปิดหน้าสองฟังเอานี่ก็คือเรื่องของเด็กผู้หญิงแล้วก็จะคุยเรื่อยๆไปจนกว่าจะพอดีกับเวลาขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้คุยถึงเรื่องผู้หญิงโดยสอดส่องมองกระแสสังคมที่เกิดขึ้นว่ากระแสสังคมนั้นได้พัดพาผู้หญิงไปสองแบบคือแบบพัฒนาสุดๆกับแบบหายนะสุดๆคราวนี้ได้ยินได้ฟังข่าวอะไรต่ออะไรก็สารพัดไปหมดที่มาพูดนี่ไม่ใช่เป็นการประจานเป็นความห่วงเป็นความห่วงใยไมตรีจิตในผู้หญิงต่างหากจึงจะได้เอามาคุยกันและคุยแล้วจะทำให้คนเลิกพฤติกรรมนั้นก็มีรายรูปแบบหนึ่งอยากให้คนเลิกพฤติกรรมก็บ่งบอกถึงว่าพวกเรารู้พวกเราตาม 2. บอกว่าความไม่ดีไม่งามในความประพฤตินั้นมันเป็นอย่างไรเรียกว่าชี้คุณชี้โทษประการต่อมาก็คือว่าประจานซะบ้างประการต่อมาก็คือว่าให้เป็นสารคติธรรมคนดีๆที่เขาฟังถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็นำไปสอนคนดีๆที่เขาฟังที่เป็นเด็กถ้าเขาเชื่อผู้ใหญ่เขาก็จะเชื่อแต่ส่วนคนไม่ดีมันก็นึกถึงเออขอฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำของฉันมันเป็นหนักกระบาลพระหรือไงนั่นมันคิดในใจอย่างนั้นมันไม่กล้าพูดต่อหน้าแต่มันพูดลับหลังว่าหนักกระบาลพระนี่ก็ของของฉันเออจริงแฮจริงแฮว่ามันของมันแล้วเราก็ไปเพราะว่าถ้าเป็นของของฉันแล้วมันเรื่องอะไรของพวกแกถ้าเขาพูดอย่างนั้นก็สบายใจได้ถ้าลูกหลานพูดอย่างนั้นหรือมีผู้หญิงบางคนพูดอย่างนั้นนะสบายใจได้อย่าไปเคืองเขาอย่าไปด่าขึ้นอีนะอย่าไปด่าขึ้นอีเขาก็แสดงว่าเขายินดีอย่างนั้นอย่าไปโกรธเขาทีเดียว
ูดกันทีเดียวอาตมาก็เวลาไปบรรยายก็บอกพูดกันทีเดียวนะพูดแล้วจะกลับตัวก็กลับไม่กลับก็ครั้งเดียวเราลงทุนพูดด้วยความปรารถนาดีแล้วเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขานี่ก็คือสิ่งที่ปรารภแล้วก็ได้เห็นเป็นข่าวเรื่องสารพัดเรื่องแล้วผู้หญิงเดี๋ยวก็เลิกกับสามีอีตอนจะแต่งก็ฉันชอบนะฉันก็เป็นตัวของเราเงี้ยเราต้องมีความเป็นตัวของตัวเองสุขทุกข์ฉันก็รับผิดชอบเองไม่สนใจพ่อแม่แต่จะถ้าจะทวงจะมีข้อแนะนำเพราะที่สุดมันอยู่กันยืด

ไอ้ลูกฝ่ายข้างไอ้ญาติฝ่ายข้างพ่อก็ไม่เลี้ยงเค้าเรียกฝ่ายข้างย่าข้างปู่เค้าไม่เลี้ยงฝ่ายข้างยายข้างตาเค้าก็ไม่เลี้ยงแล้วทําไงล่ะในเพื่ออดดีนี่มองแล้วมันสมน้ำหน้าเหมือนกันนี่คือเรื่องรักรักใครใครหรือเป็นคู่แล้วดาราแต่ละคนเข้ามาจะต้องถามว่าคนนั้นก็เป็นคนนี้คนนี้ก็เป็นคนนั้นในวงการดารามันมีเท่านี้เหรอมันมีพฤติกรรมเท่านี้เหรอบางคนจริงๆแล้วก็ท่านก็อย่าไปสนใจมากในพวกดาราบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่ก็คนอย่างเล้าๆนี่แหละพอดีนะเป็นเมียน้อยของผู้กำกับหรือมีญาติมีอะไรก็ช่างมาท่านไม่ใช่คนดีคนเดอะไรบางคนนะฮะบางคนก็ไม่ใช่คนดีคนเดอะไรอย่าไปคิดว่าเป็นคนดีคนเดอะไรมากกว่ามนุษย์ธรรมดาแล้วมันไม่ใหญ่อาชีพที่ยังอยู่ถาวรคนขายสังขารกับคนขายงานฝีมือมันคนละอย่างเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ไม่ยังอยู่ถาวรหรอกผู้หญิงก็ไม่ยังอยู่ถาวรอย่าไปคิดอะไรมากแต่ก็ไม่ใช่ดูถูกคนท่านอาชีพแต่ละคนก็อย่าไปนึกว่าโอ้โหพอเป็นดาราออกทีวีแล้วมันครั้งเดียวเสียก็เสียครั้งเดียวเราก็อย่าไปคิดอะไรมากบางทีก็อย่าไปอ่านอะไรมันมากๆท่านอาตมาไม่เคยเห็นสาระในการอ่านแบบผ่านๆตาไปบางคนแม้เรื่องดารานี่อ่านละเอียดยิบโอ้โหรู้ไปหมดรู้ไปหมดจนลืมเรื่องของตัวเองหน้าที่ของตัวเองแต่นี่ก็เห็นเป็นข่าวข่าวความเสริมความสวยความงามข่าวโฆษณาข่าวครีมหน้าเด้งอมทานหน้าด้านข่าวอะไรสารพัดไปหมดแต่บางทีเราลืมถึงไปว่าข่าวดีๆทำไมไม่ตามเราไปตามข่าวนางแบบซึ่งบางคนก็ทำตัวเป็นนางบาปแบบอะไรนางแบบเสื้อประเภทไหนนั่นแหละแล้วบางคนก็ทำตัวเป็นนางบาปถ่ายภาพโปวิดีโอลามกไปบางทีหน้าตาก็ดีอยู่แล้วขายใบหน้าก็พอแล้วไม่ต้องขายสรีระแต่ว่าตัวเลขมันสูงกว่ากันมัน7หลักโทษมัน7หลักแต่จะเหลือหรือแล้วจะเหลือประวัติอะไรในการโชว์สรีระนี่เราก็ดูกันว่าก็อย่าไปครั่งนะแล้วก็มีข่าวเรื่องผู้หญิงที่ใจคอห่อเหี่ยวก็เลยต้องไปเข้าร้านนวดใช้ครีมประเภทเด้งๆแต่พอจะเด้งมันก็ต้องตบใช่ไหมวิธีการเป็นยังไงก็แล้วแต่ข่าวเขาแต่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็เห็นใจเหมือนกันบางทีอดีตนักร้องคนนั้นเธอก็ผิดพลาดในชีวิตมาเธอก็อยากประกอบอาชีพแต่ดูเอาความไม่ละเอียดไม่ระเมียดไม่ระไมเป็นอุปนิสัยติดตัวมาก็เลยกลายเป็นปัญหาเห็นแล้วก็สงสารเหมือนกันสงสารกันแต่ใครจะเดินบนถนนสายนี้มันก็ต้องระวังแล้วก็พ่วงเอานักข่าวผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งซึ่งจะได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในวันสตรีสากลจนเธอก็แสดงความรับผิดชอบขอถอนตัวจากการรับรางวัลนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนราคาแพงก็เหมือนพระเหมือนกันจะไปว่าคนอื่นเขามากก็ไม่ได้เดี๋ยวเราก็พลาดอาตมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าซ้ำเติมใครแต่ว่าก็คิดว่าในชีวิตของเรานั้นมีการผิดพลาดเขาร่มแล้วก็อย่าไปซ้ำเขาช้ำก็อย่าไปซ้ำเติมแต่บางทีเราก็ดูอีกมุมหนึ่งได้เขียนบทความในระยะเนี้ยในระยะที่เกิดเรื่องราวเนี้ยก็คือประมาณเดือนมีนาเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเขียนเรื่องนางบุญนางบาปโดยปรารภเรื่องของการขายสรีระซึ่งเป็นข่าวแต่อีกข่าวหนึ่งเราไม่ค่อยได้ตาม
คือข่าวเรื่องพรทิพย์นางหิรัญกนกอดีตนางสาวไทยอดีตนางงามจักรวาลตอนนี้เธอมีสามีมีครอบครัวเธอก็ได้ลูกชายเธอใช้นามสกุลไซมอนเธอได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยพร้อมกับให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคลื่นสึนามิได้ไปเยี่ยมหลายจังหวัดรวมทั้งที่จังหวัดพังงาที่เขาหลักจังหวัดพังงาบ้านน้ำเค็มบ้านนะฮะคึกคักอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไปเยี่ยมเมื่อเธอไปเยี่ยมแล้วเธอก็เห็นสภาพเด็กแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้มาร์ตินาฮิงกิสนักเทนนิสอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์เธอไปเยี่ยมเด็กก็ร้องไห้ก็หาเงินมาให้ดาราสาวอย่างหนุ่มแหม่มแคท

เยี่ยมแล้วเธอเห็นเด็กเธอก็ร้องไห้ก็ช่วยกันไปท่านแล้วก็คุณพรทิพย์นี่เธอก็บริจาคเงินมูลนิธิ Angel Wing Angel Wing ก็คือปีกนางฟ้าอะไรแบบอย่างเงี้ยก็คือนางฟ้าบินลงมาช่วยแล้วอ่ะพอลงมาช่วยแล้วนี่ความหมายไทยๆของเราอ่ะเธอก็บริจาค6ล้านบาทเพื่อสร้างบ้านอันถาวรโดยบริจาคให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาตมานึกย้อนรอยถอยหลังไปตอนที่เธอเป็นนางงามจักรวาลหรือเป็นนางสาวไทยเขาถามว่าเป็นแล้วจะทำอะไรเธอบอกว่าปุ๋ยจะทำเพื่อเด็กปุ๋ยรักเด็กคำคำนี้ติดหูคนไทยต่อมาชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอาจจะล้มลุกคลุกคลานธรรมดาว่าสูงสุดแล้วมันก็ต้องมีอะไรลดดับลงมาต่อมาเธอก็มีแฟนคนไทยก็ไม่อยากให้เขามีแฟนเพราะว่าเขากำลังรักของเขาอีตอนเธอมีแฟนคนไทยก็โกรธมากนะท่านคนไทยก็โมโหมากจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันก็ธรรมดาเขากำลังรักของเขาอะไรที่เขารักเขาก็ไม่อยากให้มีมลทินแปดเปื้อนสภาพตอนนั้นกับครั้งนั้นก็การที่คนไทยวิจารณ์เธอมากก็เพราะว่าเขากำลังรักเธอแต่เธอก็มีวิถีชีวิตที่ต้องมีแฟนส่วนจะไปขนาดไหนนั้นเราก็คิดฟุ้งซ่านกันไปเองต่อมาก็ทำน้ำหอมแล้วต่อมาก็มีข่าวเลิกลากับแฟนเพราะว่าคนไทยอะท่านถ้าฝรั่งมันทำใจไม่ได้คนไทยมันมีญาติที่เคยมีแฟน

เมื่อมาร้องกันแล้วก็ระยะหลังเธอมารู้สึกว่าเธอมาร้องเพลงอะไรก็ไม่ได้รับความนิยมเหตุการณ์ก็ผ่านไปเธอก็เกือบจะถูกลืมนั้นไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการไม่ได้รับการเชิดชูคนไทยมาตื่นตาตื่นใจกับเธออีกทีหนึ่งก็ตอนที่เธอแต่งงานแต่งงานใหญ่โตตรงนี้ก็เลยกลับมารักเธออีกทีนึงแต่ว่าในการที่เธอกลับมาบ้านครั้งนี้เธอได้ทำคุณประโยชน์ก็คือไปเยี่ยมเด็กไปดูเด็กไปมอบสนามเด็กเล่นแล้วเธอก็กล่าวว่าจะต้องช่วยอย่างถาวรอีกก็คงจะพยายามหาสัก20ล้านส่งมาช่วยก็จิมูลนิธิของเธอหรือฐานะของสามีเธอก็อาจจะช่วยได้แต่ว่ามันมีอะไรตั้งเยอะแยะอย่าไปเอาของเธอมากกันแล้วกันเท่านี้ก็แสดงน้ำใจของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นการยืนยันว่าที่บอกว่าเธอรักเด็กนั่นก็จริงไม่ใช่รักแบบลมปากไม่ใช่รักแบบลมปากผู้หญิงอย่างนี้ต่างหากที่เราควรจะพูดถึงแต่เราก็ไม่ค่อยพูดถึงกันเรากลับไปสนใจข่าวอื่นๆระหว่างข่าวที่เกิดกับผู้หญิงประเภทนางบาปเราไม่สนเราสนใจแต่นางบุญอย่างนี้เราไม่สนใจแล้วก็อาตมาก็เขียนบทความเรื่องนางบุญนางบาปแล้วก็บอกว่าก็เป็นที่น่าสนใจน่าประหลาดใจว่าในการที่เกิดคลื่นสึนามินั้นมีผู้หญิงสองคนรูปร่างต่างกันแต่ชื่อเหมือนกันแต่มีจิตใจเหมือนกันคือใจดีใจบุญพรทิพย์แรกเป็นนางงามจักรวาลพรทิพย์ที่สองเป็นหมอคือคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์พรทิพย์โรจนสุนันท์สะกดต่างกับพรทิพย์นาคเฮียนกนกเธอไปก่อนไปอยู่กับศพไปอยู่กับสภาพที่น่าสะพรึงกลัวไปอยู่กับสภาพที่อดอยากยากจนแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นินทาด่าทอมีความหมั่นไส้ของคนบางคนหาว่าเธอล้ำหน้าไปเธอออฟไซด์สารพัดที่มนุษย์ขี้ฟันเหม็นจะพูดจากันเราน่ากล้าหรือเปล่าผู้ที่พูดน่ะทำหรือเปล่าเธอปิดทองหลังพระผลที่สุดเมื่อพระเสร็จแล้วเขาก็ไล่คนปิดทองกลับเขาก็ไล่คนปิดทองกลับช่างปิดทองหลังพระอย่างคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ก็กลับมาอย่างไม่ใช่วีรสตรีในใจของคนทั่วไปเป็นวีรสตรีแต่ในหน่วยงานบางหน่วยงานไม่ใช่เธอกลับมาอย่างเซซังยังถูกคลื่นปากมนุษย์ผมกระหน่ำที่ทำให้เธอและคณะเกือบจะวอดวายตายไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าฟ้ามีตาเทวดามีจริงผีสางนางกงทั้งหลายก็คงรู้หรอกว่าใครทำประโยชน์ให้กับเขาแล้วใครช่วยประโยชน์จากเขาแต่ก็เป็นที่ชื่นใจนี่พรทิพย์แรกที่ลงไปก่อนรูปร่างเธอไม่งามไม่งามแต่ใจเธองามมากผู้หญิงอย่างนี้ต่างหากที่ควรจะระลึกถึงที่ควรจะพูดถึงพรทิพย์อีกพรทิพย์หนึ่งสวยมากเป็นนางงามระดับจักรวาลแล้วก็จิตใจงามแล้วก็ไม่ต้องที่บอกใครมันงามกว่าใครเท่าที่โอกาสและหน้าที่การงานจะเป็นอำนวยก็คือพรทิพย์นาคธิรัญจกนกไซมอนทำไมผู้หญิงสองคนรูปร่างต่างกันจึงทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมเพราะเธอว่าเป็นคนใจบุญเป็นคนใจบุญพระเจ้าอาจจะสร้างหน้าตาให้คนแตกต่างกันแต่หน้าตาแตกต่างกันนี้ก็อย่าไปคิดว่าขี้เหร่แล้วไม่มีโอกาสที่จะมีคนรู้จักไม่ใช่หรอกคนเขาอาจจะรู้จักเพราะขี้เหร่ก็ได้ไอ้ที่ทำสวยทำซ่าไปนั้นอาจจะมีคนหมั่นไส้ก็ได้อย่าไปคิดผิดบุญกุศลเป็นเรื่องสำคัญ

0: นางบุญแต่นั้นผู้หญิงเนี่ยจะทำอะไรเราจะทำอะไรให้มันเป็นการพัฒนาตนจึงจะสมกับความเป็นผู้หญิงตรงต่างหากที่อยากจะคุยอาจารย์ผู้ฟังได้รับฟังว่าจริงๆแล้วผู้หญิงก็ต้องพัฒนาเรือนสามน้ำสี่เรือนสามน้ำสี่เรือนผมเรือนร่างเรือนฌานคือเรือนที่อยู่อาศัยเรือนผมเรือนร่างเรือนที่อยู่อาศัยเรือนผมให้รู้จักสะสางเรือนร่างแต่งให้สะสวยเรือนฌานมันสะอาดนี่ภาวนาไว้เรือนผมสะสางเรือนร่างสะสวยก็คือว่าใช้สูตรกลางคืนนวลแบบพระจันทร์กลางวันเฉิดฉายแบบพระอาทิตย์จะพิชิตใจคนและจะพิชิตใจสามีได้นี่ก็คือสองระดับระดับที่เป็นธรรมดากับระดับที่มีครอบครัวส่วนเรือนฌานสะอาดก็คือต้องดูแลเรือนฌานสะอาดนี่คือผู้หญิงน้ำสี่คือฝังนิสัยว่าน้ำพักจงรักสัตว์ซื่อน้ำแรงร่วมมือทำกิจน้ำคำชำหวานสมานมิตรน้ำจิตเมตตาอารีอย่างนี้ก็ต้องเตรียมพัฒนาน้ำน้ำพ่อจงรักสัตว์ซื่อรักเดียวใจเดียวไหมน้ำแรงร่วมมือทำกิจอยู่กับพ่อกับแม่ช่วยพ่อแม่อีกหน่อยถ้าเป็นภรรยาใครก็จะได้เอาน้ำแรงไปช่วยกันทำกิจทำกินน้ำคำชำหวานสมานมิตรพูดจาเป็นยังไงมันสมานมิตรไมตรีไหมน้ำจิตเมตตาอารีเป็นผู้หญิงที่มีเมตตาธรรมไหมแล้วไปอยู่กับสามีแล้วมีเมตตาต่อสามีไหมนี่ก็คือผู้หญิงแล้วก็ได้กล่าวอ้างเสมอๆอาตมาชอบคำกลอนที่พระครูพจนโกศลชอยสรานนท์วัดมานพารามท่านมรณภาพไปนานแล้วแต่จำได้ว่าเจอบทกลอนนี้ตั้งแต่อายุ23แล้วก็จำใส่ใจเรื่อยมาท่านเขียนเตือนเด็กผู้หญิงเอาไว้ว่าเป็นผู้หญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิงเป็นผู้หญิงต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหายเป็นผู้หญิงต้องรู้เชิงผู้ชายเป็นผู้หญิงต้องอายหลายประการเป็นผู้หญิงต้องหมั่นในการเรียนเป็นผู้หญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้านเป็นผู้หญิงต้องหลบอย่าคบผ่านเป็นผู้หญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ยนี่ท่านเขียนเตือนเอาไว้ก็จริงของจริงของท่านว่าเป็นผู้หญิงก็ควรจะทำอย่างนี้รักศักดิ์ศรีผู้หญิงไหมเป็นผู้หญิงต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหายมองไหมอะไรเป็นสิ่งเสียหายเป็นผู้หญิงต้องรู้เชิงผู้ชายรู้จักเชิงชายไหมชายมันมีมารยาที่สนิทผู้หญิงว่า500เล่มเกวียนนะผู้ชายมันสร้างเกวียนนะมันสร้างเกวียนบรรทุกมารยาผู้หญิงภรรยาอวดดีนะต้องศึกษาหรือถามเป็นผู้หญิงต้องอายหลายประการควรจะอายเนี้ยการกินการเดินการนั่งเป็นผู้หญิงต้องมันในการเรียนเยอะๆจะได้ไม่กินน้ำใต้ศอกใครเป็นผู้หญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้านเรียนเสน่ห์ปลายจังหวัด
1: คนแด่ดวง
0: เป็นผู้หญิงต้องหลบจาก
1: พระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกเด็กแห่งสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทย์เล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอแท็กชัวเอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแท็กถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้โดยผู้หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได้
7: นายละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเพียงโครงการเดียวที่มีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้โดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติในเร็วๆนี้โดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้ดำเนินการแต่อย่างใดสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมปฏิพลสถาพมมารายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจใช้กฎหมายปราบปรามการลักลอบทิ้งก่าอุตสาหกรรมและของเสียผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเด็ดขาด
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากำชับให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเดินหน้าปราบปรามการลักลอบทิ้งก่าอุตสาหกรรมและของเสียผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเด็ดขาดและใช้กฎหมายดำเนินการทั้งทางแพ่งอาญาและปกครองพร้อมให้หน่วยงานในท้องถิ่นและจังหวัดหากพบการกระทำผิดแล้วไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากปัจจุบันพบโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากกระจุกตัวในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองขณะที่พบจุดลักลอบทิ้งของเสีย61แห่งจึงต้องเร่งตรวจสอบและติดตามผู้กระทำผิดให้ถึงต้นทางไม่ปล่อยให้การดำเนินคดีหยุดอยู่เพียงผู้รับจ้างขนส่งหรือผู้ลักลอบทิ้งซึ่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกำหนดแผนเชิงรุก6ขั้นตอนตั้งแต่รับแจ้งเหตุเตรียมการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกสรุปผลดำเนินคดีและติดตามการฟื้นฟูเน้นโรงงานกลุ่มเสี่ยงติยาพันยางเทียนรายงาน
6: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยปปช.สอบพยานคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วกว่า700ปากคาดสรุปคดีได้ปลายเดือนตุลาคมนี้
9: นายธนาธารประมูลพงศ์โฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.กำลังเร่งดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องและปรับปรุงมาตรการป้องกันขณะที่สำนักงานปปช.สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า700ปากพร้อมจำแนกผู้กระทำผิดเป็น4กลุ่มได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนายหน้าและผู้บริหารโดยคาดว่าจะสรุปคดีได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ขณะเดียวกันสำนักงานปปง.กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินมูลค่าหลายร้อยล้านบาทที่เชื่อมโยงกับการทุจริตโดยทำงานร่วมกับปปช.เพื่อขยายผลหาผู้กระทำผิดเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองที่นี่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านกำลังรับฟัง FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.เพชรบูรณ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีสอง

0: เศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีราคาสบายกระเป๋าอยู่ใช่ไหมคะมาที่นี่ได้เลยค่ะมารวยมอเตอร์รถทุกคันผ่านการตรวจสภาพ5ดาวการันตีใบตรวจสภาพจากประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งมอบมั่นใจได้ทุกการใช้งานพิเศษลูกค้าที่รับฟังจากทางวิทยุออกรถวันนี้รับส่วนลดทันที 20,000 บาทลูกค้าเก่ารับส่วนลดไปเลย 10,000 บาทหรือจะแนะนำเพื่อนมาซื้อก็ได้นะรับค่าแนะนำ 5,000 บาทไปเลยมารวยมอเตอร์รับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นหรือขายรถฟรีค่าโอนพร้อมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินนาน1ปีรถกระบะค่างวดเริ่มต้นเพียง 6,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญารถเก๋งค่างวดเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญามารวยมอเตอร์รถดีราคาสบายกระเป๋าออกรถง่ายมั่นใจได้ทุกคันสอบถามโทร0874546595และ0946244665หรือ0993565935และทาง Facebook มารวยมอเตอร์รถยนต์มือ2
3: เป็นคนที่ไหน
4: เป็นคนเพชรบูรณ์เนี่ย
3: อ๋อเป็นคนเพชรบูรณ
4: ์เป็นคนเพชรบูรณ์ต้องไปเดินถนนคนเพชรบูรณ์จังหวัดเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราสายหน้าศาลเจ้าพ่อลักเมืองเนี่ยมารู้จักกับแหล่งท่องเที่ยว14จุดสุดประทับใจอีกมีของขายเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมีร้านแสดงศิลปะพื้นเมืองมีมุมปูสาดแล้วก็มีมุมสวยๆให้เซลฟงเซลฟี่อะไรก็รู้แล้วที่ว่าถ่ายรูปเองได้นะอย่าลืมไปเดินกันเด้อถนนคนเพชรบูรณ์นะทุกวันศุกร์เด้อพี่น้องเด้อขอรับตัวเองเด้อ
2: สนทนาตามสถานการณ์รายงานความเป็นไปร่วมส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขส่งไปถึงประชาชนทุกเช้าวันศุกร์6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเวลาดีทุกคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวและสื่อเสียงตามสายทุกแห่งติดตามชมและรับฟังทางวิทยุออนไลน์เพชรบูรณ์ radio.net และทาง Facebook Live เพจสวท.เพชรบูรณ์
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะประจำวันศุกร์ที่18เดือนกันยายน2569ค่ะวันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน10นะคะดิฉันพรสวรรค์อุทัยวงศ์วันนี้ได้รับเกียรติจากทางผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณธรวิวัฒน์พันเจริญค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านสืบพงษ์นิ่มพูลสวัสดิ์ก็กรุณาให้หัวหน้าให้ผอ.มาให้ผอ.มาร่วมคุยด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานของทางจังหวัดนะคะต้องบอกภารกิจของทางผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์หน่อยไหมคะว่าภารกิจคืออะไรคะ
6: ครับก็คืออย่างที่บอกครับก็คือพอไปกลุ่มงานยุทธศาสตร์สมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงบประมาณของจังหวัดนี่แหละครับก็คือส่วนมากแล้วก็คือมีหน้าที่ในลักษณะของการบริหารจัดการงบประมาณจังหวัดในภาพรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคือเราไม่ใช่ตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองแค่ว่ามันเป็นงบที่ลงในพื้นที่เราอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันก็มีในพื้นที่เราเนี่ยมันก็จะมีทั้งงบที่เรียกว่างบส่วนราชการที่มาลงในจังหวัดก็มีใช่ไหมครับงบที่ท้องถิ่นดำเนินการในพื้นที่ก็มีใช่ไหมครับแล้วก็มีงบจังหวัดนี่แหละที่เป็นลักษณะของงบที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการได้ครับผม
5: ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าทุกกระทรวงทุกหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องมีการใช้งบของจังหวัดเน
6: ี่
5: ยต้องผ่านตาผอ.ทั้งนั้นเลย
6: ใช่ครับ
5: กลางคืนมีเอาไปละเมอบ้างไหมคะเนี่ย
6: อ๋อก็กลัวเหมือนกันครับ
5: วันนี้นะคะซึ่งรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะจะได้มารับรู้ภารกิจนะคะเพราะหลายๆคนก็อยากจะทราบนะคะว่าเงินของจังหวัดเนี่ย
7: ในแต่ละปีงบประมาณในแต่ละอย่างเนี
6: ่
7: ยแต่ละโครงการไม่ใช่น้อยน้อย
6: ใช่ครับ
7: จะมีการบริหารจัดการอะไรยังไงให้ออกมาเป็นรูปธรรมอะไรบ้างที่ทำเพื่อประชาชนนะคะ
6: ค
7: แล้วก็ประชาชนได้รับผลประโยชน์เพราะนั้นในวันนี้เราจะมาได้คุยกันถึงเรื่องของงบประมาณประจำปี2570
6: ใช่ครับครับ
7: ต้องไล่กันก่อนนะคะ คุณผู้ฟังคะปีพุทธศักราชคือปีพุทธศักราชนะคะปีงบประมาณก็เป็นอีกแบบนึงนะคะ
6: ใช่ครับ
7: ค่ะถ้าปีงบประมาณเรานับยังไงคะ
6: เรานับก็คือถอยหลังไปนิดนึงก็คือเราก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569นะครับแล้วก็สิ้นสุด30กันยายน2570ครับผมก็คืออย่างตอนเนี้ยถ้าเกิดเรามองว่าตอนเนี้ยเดือนกันยาแล้วใช่มั้ยครับตอนเนี้ยมันก็จะกําลังจะเข้าสู่สิ้นสุดกระบวนการของงบประมาณปี2569ละใช่มั้ยครับแล้วก็อยู่ในระหว่างของกระบวนการของการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ซึ่งตอนเนี้ยจะเห็นเลยว่าฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีฝ่ายพัสดุกําลังหัวหมุนทุกส่วนราชการหัวหมุนแน่นอนครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยบางคนเงินก็กลัวจะตกก็ต้องรีบกันเงินเขาเรียกว่ากันเงินเหลื่อมปีก่อนปีงบประมาณใช่ไหมครับบางหน่วยก็อาจจะต้องอยากจะไม่ให้เงินตกต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีนี้อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็คือช่วงเนี้ยกับดึกกันทุกคนครับ
7: กับดึกกันทุกคน
6: ครับ
7: เป็นการทั้งปิดงบแล้วก็
6: เริ่มต้นงบใหม่ครับผม
7: ช่วงยุ่งที่สุดแล้ว
6: ยุ่งที่สุดตอนนี้นะครับช่วงเปลี่ยนถ่ายเนี่ยครับช่วงกันยากับตุลาเนี่ยนะครับ
7: ไม่ลาไม่ขาดไม่ป่วย
6: ห้ามครับ
7: เรื่องงบประมาณฟังดูมันเป็นเรื่องของตัวเลข
6: ใช่ครับ
7: ใช่ไหมคะอยากจะให้ผอ.ได้แนะนำหรือว่าอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะคะว่าเป็นจริงๆแล้วงบประมาณของจังหวัดเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรา
6: ใช่ครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ใช่ก็คืออย่างที่บอกครับก็คืองบประมาณเหล่านี้นะครับเราต้องคิดก่อนว่างบประมาณที่ลงในงบจังหวัดของเราเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรบ้างใช่ไหมครับส่วนมากแล้วนะครับงบประมาณที่นำที่ได้รับการจัดสรรมาในแต่ละปีเนี่ยส่วนมากก็คือเราก็เอาไปใช้ในลักษณะของกระบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ใช่ไหมครับในลักษณะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวดูแลการท่องเที่ยวดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับรวมไปทั้งบางครั้งเรามีปัญหาในพื้นที่อะไรณขนาดนั้นอย่างตอนถ้าเกิดท่านสังเกตง่ายๆมกรามีนาเราเจออะไรครับเจอ PM 2.5 เห็นไหมครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติเผาตั้งแต่ต้นปียันกลางปีกันเลยทีเดียวนะครับก็คือพวกนี้งบเหล่านี้แหละก็ต้องมาดูแลมาจัดสรรในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยครับผม
7: ครับนี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่างบประมาณของจังหวัดเป
6: ็
7: นเรื่องใกล้ตัวของเรานะคะแล้วก็ท่านอย่าไปเข้าใจผิดว่าโอ้งบประมาณจังหวัดเป็นเรื่องของทางหัวหน้าส่วนเขาใช้กันไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนหรอกอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องเข้าใจสมัยนะคะงบประมาณเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยว
6: ถูกต้องครับ
7: นะคะเรื่อง
6: คุณภาพชีวิต
7: คุณภาพชีวิตการดูแลเด็กและเยาวชนทุกๆอย่างเลย
6: ครับ
7: เพราะว่าของเราเนี่ยถ้านับดูในส่วนราชการก็คือเหมือนเป็นกระทรวงย่อยๆมานั่นเอง
6: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
7: ค่ะการใช้งบประมาณก็เช่นกัน
6: ถูกต้องครับ
7: ค่ะ
6: ครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือของเราเนี่ยถ้าสังเกตง่ายๆคือเราจะมีกรอบในการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีนี้แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่บอกว่าเราการที่เราจะไปได้รับการจัดสรรมาเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าเป็นลักษณะของการไปขอเขามาก่อนเป็นคำของบประมาณมาใช่ไหมก็คือการที่เราจะไปทำคำของบประมาณเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าเราจะไปทำอะไรเรามีวิสัยทัศน์อะไรบ้างอย่างตอนนี้ถ้าเกิดท่านสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาท่านขับรถผ่านในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นตรงพื้นเขาตรงเขาค้อใช่ไหมครับตรงหรือว่ารอยต่อระหว่างสีเทพอย่างเงี้ยลพบุรีอย่างเงี้ยนครสวรรค์อย่างเงี้ยนะครับตรงบึงสามพันอย่างเงี้ยมันจะมีป้ายโอเวอร์เฮดแล้วว่าอันนั้นแหละคืออะไรก็คือวิสัยทัศน์ของเรา
7: ค่ะ
6: นะครับวิสัยทัศน์ของเราก็คือตอนนี้ก็คือดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนใช่นะครับตอนนี้ก็คือเรายังมุ่งเน้นพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านนี้อยู่ซึ่งกรอบตัวเนี้ยเราจะใช้ในระยะยาว
7: ค่ะ
6: นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเป้าหมายคือเรารีไลท์กันไปรอบนึงนะก็คือปี71 75เราก็ยังใช้วิสัยทัศน์นี้อยู่คำว่าความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนมันหมายถึงอะไรบ้าง
7: โอ้โหฟังแล้ว
6: กว้างมาก
7: กว้างมากคือคนที่จะมีความสุขในอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่าง
6: ใช่ใช่ครับคนความสุขของคนอยู่คนอยู่คืออะไรของเราดูง่ายๆนะครับของเพชรบูรณ์เราเนี่ยส่วนมากแล้วรายได้มาจากอะไรบ้างรายได้ก็มาจากเกษตร
7: การเกษตร
6: การเกษตรเป็นหลักเลยใช่ไหมครับของเราอย่างตอนเหนือเราก็ปลูกพืชผลทางการเกษตรเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำไม่เป็นอะไรทั้งเยอะแยะนะครับตอนใต้เราก็มีอ้อยมีโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือคนอยู่ละ ผู้มาเยือนคืออะไรผู้มาเยือนก็คือนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวบ้านเรา
7: ค่ะ
6: เห็นไหมครับยิ่งตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวของเราเยอะแยะเลยมีทั้งอะไรบ้างมีทั้งภูเขา
7: ใช่
6: ไหมครับภูเขามีทั้งทางตอนเหนือเราเขาค้อภูทับเบิกอย่างเงี้ยครับ
7: มีหลายที่มากคือและสามารถกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
6: ถูกต้องครับ
7: แหล่งท่องเที่ยวทางอย่างซอฟต์พาวเวอร์เราเรื่องของอาหาร
6: ถูกต้อง
7: นะฮะหลายๆอย่างเลยที่เราอยากจะส่งเสริมและเป็นเสน่ห์อย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยเป็นเหมือนรวมแหล่งชาติพันธ
6: ุ์
7: วัฒนธรรมต่างๆก็จะมี
6: ถูกต้องครับ
7: แตกต่างเยอะแยะมากมายน่าสนใจและน่าอนุรักษ์ไว
6: ้ถูกต้องครับ
7: นะคะ
6: ครับ
7: รวมทั้งเรื่องของเครื่องแต่งกายด้วยผ้าธงผ้าไทย
6: โอ้ยครับสินค้าโอท็อปตอนนี้เราก็ไม่เป็นสองรองใครใช่ไหมครับอย่างงบประมาณของเราเนี่ยเรามากระตุ้นเรื่องสินค้าชุมชนเราก็ค่อนข้างจะเยอะอยู
7: ่ใ
6: ช่ไหมครับก็คือเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีการจับจ่ายใช้สอยของคนในพื้นที่เราด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเราด้วยนะครับเนี่ยครับมันถึงมาเข้ากรอบตัวนี้แหละก็คือดินแดงแห่งความสุขของคนอยู่และก็ผู้มาเยือนเห็นไหมครับเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเราใช่ไหมครับ
7: จริงๆแล้วคำขวัญนี่หรือว่ากรอบวิสัยทัศน์นี้เนี่ยนะคะของจังหวัดเนี่ยเป็นที่เข้าใจกันทั้งในระดับหัวหน้าส่วนราชการ
6: ถูกต้อง
7: แล้วก็ในระดับของท้องถิ่นด้วย
6: ถูกต้องครับ
7: คือเราต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
6: ใช่ครับนะครับ
7: ของปีงบประมาณ2570เนี่ยค่ะ
6: ครับ
7: จังหวัดเพชรบูรณ์มีกี่โครงการมีกี่งานแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เรามาแจกแจงกันได้ไหมคะ
6: ได้ครับได้ครับก็คือของเราตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมดตอนนี้เราได้ในปีงบประมาณถึงแม้ว่าจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่าคือหลักเกณฑ์จากส่วนกลางเนี่ยนะครับเขาตัดงบลงทุนของเราค่อนข้างจะเยอะเมื่อก่อนมันจะมีสองแบบครับมันมีงบลงทุนกับงบดำเนินงานใช่ไหมครับงบลงทุนของเราเนี่ยก็จะเป็นงบเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างถนนบำรุงรักษาถนนอย่างเงี้ยแต่ก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้นโยบายของรัฐบาลเขานโยบายรัดเข็มขัดเพราะฉะนั้นคือเราก็จะได้รับการจัดสรรงบค่อนข้างจะน้อยนิดนึงแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไอ้เงินน้อยเนี่ยตัวเนี้ยเราก็สามารถมาพัฒนาในพื้นที่ได้อยู
7: ่
6: นะของเราได้ทั้งสิ้นประมาณ11โครงการงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ38,500,000กว่า
7: 38ล้านถ้าเทียบกับปีที่แล้ว
6: โอ้ต่างกันเยอะมากครับค่อนข้างจะเยอะครับจากเมื่อไอปีก่อนนี่เราได้240กว่าล้าน
7: อุ๊ย
6: เห็นมั้ยครับสะดุ้งมั้ยครับ
7: ตัวเลขทำไม
6: ตัวเลขมันร้อยตกลงอันนั้นก็คือเนื่องจากว่าก็คือทางรัฐบาลเขาท่านก็อยากจะเอาไปสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอื่นๆใช่ไหมอย่างเช่นไทยช่วยไทยพัฒน์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คือเพราะนั้นก็คือทางฝั่งเราก็คือถึงแม้จะได้น้อยแต่ว่าของเราเนี่ยน้อยแต่ว่าได้ผลลัพธ์ค่อนข้างจะมากแน่นอน
7: น้อยแต่มีคุณภาพ
6: น้อยแต่ได้มาก
7: ค่ะน้อยแต่ได้มาก
6: ใช่
7: นี่คือเป็นคำที่เราจะได้ยินกันเกือบทุกที่เลยนะคะ
6: ใช่เพราะว่าเราไม่ได้โดนแค่จังหวัดเดียวครับเราโดนทั้ง76จังหวัดครับ
7: น้อยแต่ได้มากนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ก็เหมือนกันค่ะน้อยแต่ได้มากนะคะการใช้จ่ายของจังหวัดมุ่งไปตามวิสัยทัศน
6: ์
7: มาไล่เรียงกันเลยไหมคะว่าในปี2570เนี่ยค่ะน่าจะมีกี่เรื่องสำคัญนะคะที่จะให้
6: เอาแบ่งเป็นเรื่องๆเลยแล้วกันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยเรื่องแรกก็คือเรื่องสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
7: โอ้อันนี้สำคัญ
6: ครับการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนก็คืออะไรก็คือพูดง่ายๆก็คือสินค้าชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คือของเรางวดปี70เนี่ยนะครับเราก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับไม่ใช่แค่นำสินค้าไปตั้งบูธขายนะครับแต่ว่าเราจะเป็นลักษณะของการกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตชุมชนเพราะว่าอย่างที่บอกครับอย่างเมื่อเช้าก็คือเพิ่งไปฟังนโยบายของทางท่านนายกรัฐมนตรีมาน
7: ะ
6: ครับท่านก็อยากจะส่งเสริมทางโอท็อปทางอะไรพวกนี้ทางอย่างท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลวีอย่างเงี้ยท่านก็สนับสนุนเดี๋ยวตอนนี้คือไปค้าขายใน Shopeeนะครับก็คือท่านก็คือเมื่อก่อนเนี่ย Shopee ต้องเข้าใจนะครับว่าสินค้าอะไรก็ตามไปค้าขายใน Shopee เนี่ยเขาหักค่าหัวคิวเราเกือบ 25%
7: ค
6: ่ะนะครับแต่ว่าท่านพลวีท่านก็นำเสนอว่าเป็นลักษณะเหมือนกับว่าท่านบอกว่าไอ้ตอนเนี้ย O-top เนี่ยสำคัญถ้าไปค้าขายผ่านระบบ Shopee เนี่ยหักหัวคิวแค่ 4% ก็คือพูดง่ายคือเราตัว 4% ตัวนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรอย่าลืมนะฮะว่าแพลตฟอร์ม Shopee ทุกคนใช้กัน
7: ค่ะ
6: Shopee Lazada ตัวนี้ส่วนมากแล้วคือเดี๋ยวนี้มันเป็นลักษณะสินค้าออนไลน์กันหมดแล้วสามารถสั่งผ่านมือถือได้หมด
7: ใ
6: ช่ไหมครับพวกเนี้ยโดนเก็บค่าส่วนต่างหมดอยู่แล้วแต่ท่านก็ไปขอยกเว้นให้ขอเหลือแค่ 4% อย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คือมันจะสนับสนุนด้านนี้แหละก็คือให้สามารถที่จะผู้ประกอบการสามารถที่จะพูดง่ายเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทโอท็อปได
7: ้
6: ครับซึ่งก็น่าสนใจนะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจทีเดียวที่ท่านพลวีพูดเมื่อวานครับ
7: ค่ะก็คือลดเปอร์เซ็นต์ลงหมายความว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้ตังค์มากข
6: ึ้
7: น
6: จากการ
7: เอาสินค้าไปลงจำหน่ายในช้อปปี้นะ
6: ถูกต้อง
7: เขากำหนดไหมคะว่าเป็นสินค้าอะไรประเภทไหน
6: เน้นสินค้าโอท็อป
7: เน้นสินค้าชุมชนเป็นหลัก
6: เป็นหลักเลยครับ
7: นี่คือสร้างรายได้ให้กับชุมชน
6: ถูกต้อง
7: ที่สำคัญก็คือชุมชนต้องเรียนรู
6: ้
7: ระบบนี้ให้ดีด้วย
6: ใช่เราถึงต้องมีกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการของอบรมผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถที่จะค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นอย่าลืมนะครับไม่ใช่ช้อปปี้อย่างเดียวตอนนี
7: ้
6: เราจะเห็นไลฟ์สดผ่านอะไรนะครับผ่าน TikTok อย่างเงี้ยใช่ไหมครับผ่านช่องทาง TikTok ผ่านอะไรเยอะแยะเลยตอนนี้มันสามารถที่จะเอามาใช้ได้หมดและตอนนี้ AI ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับ AI ก็สามารถคืออย่างเพชรบูรณ์เนี่ยพยายามอบรมการใช้สื่อประเภท AI เข้ามาช่วยในลักษณะของการเป็นสื่อประชาสัมพันธ
7: ์
6: ค้าขายพวกนี้นะครับ
7: แอบบอกนิดนึงได้ไหมคะ
6: ได้ครับ
7: สมมุติว่าถ้าในชุมชนของเราเนี่ยมี KOL สักหนึ่งหมายถึงอินฟลูเอนเซอร์สักหน
6: ึ่
7: งเพื่อที่จะดึงดูดสร้างตัวตนนะ
6: คะใช่
7: แล้วก็คนคนนั้นก็จะเป็นคนที่จะนำสินค้าตัวนู้นตัวนี้มาขายใช่อาจจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ KOL ท่านั้นสักหน่อยเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ดึงคนเข้ามาดู
6: ใช่ครับใช่ครับ
7: เหมือนเจนนี่เห็นไหมคะ
6: ใช่เห็นไหมก็คือค้าขายการสนุกสนานแล้วก็ดูเงินเป็นร้อยกว่าโหผมเห็นคืนหนึ่งร้อยกว่าล้านนี่ก็สะดุ้งแล้วนะ
7: สะดุ้งค่ะ
6: เออเรานี่อยากจะลาออกจากราชการเลยนะถ้าไม่ติดว่าเรายังมีหนี้มีสินเงินเยอะนี่นะครับเราก็เราเห็นว่าเจนนี่เขาก็สามารถทำ
7: ผมยุทธศาสตร์จะขายอะไรก่อนนะคิดว่า
6: ไม่รู้เลยครับเนี่ยผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันครับไม่รู้จะขาย
7: น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเราอบรมก็จริงเนี่ยแต่ว่าการนำเสนอมันไม่เข้า
6: ใช่ครับ
7: มันไม่ไหวเรามันไม่ไปโดนคนดู
6: ใช่
7: ยอดที่มันจะเพิ่มขึ้นหรือ engagement นี่มันก็จะไม
6: ่ไ
7: มันไม่เท่าที่ควร
6: ถูกต้องครับ
7: มันจะต้องมีตัวดึง
6: ถูกต้อง
7: ตัวแม่เหล็ก
6: ตัวนี้แหละซึ่งเรามีเขาเรียกว่าผู้ไอพวกจัดอบรมซึ่งอย่างที่บอกครับว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าเราต้องไปพึ่งพิงกับต่างจังหวัดถ้าเป็นส่วนมากเราก็ต้องไปพึ่งพิงกับเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์จากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่ท่านบอกอย่างที่พิธีกรบอกก็คือถ้าเกิดเราสามารถสร้างเอนเกจเมนต์ของเราในพื้นที่ของเราได้เนี่ยนะผมก็มองว่ามันก็เป็นช่องทางที่ดีระดับนึงใช่ไหมฮะ
7: ต้องเป็นคนที่อาจจะไม่ต้องสวยก็ได้
6: ใช่ใช่โอ้เดี๋ยวนี
7: ้ต้องดูแปลกอ
6: ่
7: ะ
6: อ่าใช่ตลกมักได้ตลอดผมดูแล้วตอนนี้ไม่จำเป็นต้องสวยละสวย
7: หล่อแล้วงั้นเราก็อยู่ในวิถีแล้วไง
6: ใช่เราอยู่ในโมเมนต์นี้แล้วครับอันนี้ส่วนสินค้าโอท็อปครับและอันนี้คือโครงการที่เกี่ยวกับอบรมผู้ประกอบการให้เราสามารถที่ใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปนะครับตัวนี้ก็คือโครงการแรกๆของเราที่อยู่เนี่ยโครงการด้านนี้นะครับ
7: ค่ะ
6: ครับ
7: เรื่องของการท่องเที่ยวที่จะใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
6: ของเราเยอะเลยครับ
7: วัน
6: นี้เพราะยังไงเราก็ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายมากอย่างที่ท่านพี่กรณ์บอกตั้งแต่แรกก็คือ1ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2. เราอย่าลืมว่าเรามีท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาด้วย
7: มี
6: ใช่ไหมครับเรามีซากอะไรสารพัดทั้งหลายแหล่แล้วเรามีอะไรอีกเรามีโบราณสถานสีเทพอีก
7: เป็นมรดก
6: มรดกโลกอีกต่างหากเราก็ต้องดูแลบำรุงรักษาตัวนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติให้ทั้งคนไทยรับรู้รับทราบอะไรทั้งหลายแหละเพราะยิ่งตอนนี้คนใช้รถไฟฟ้ากันเยอะเพราะฉะนั้นคือเสาร์อาทิตย์นะเหมือนผมเนี่ยใช้รถไฟฟ้านะเสาร์อาทิตย์คิดแต่จะหาที่เที่ยวละใช่มั้ยครับไม่รู้จะไปเที่ยวไหนอ่ะเราก็เที่ยวในพื้นที่ของเราก่อนใช่มั้ยครับก็คืออย่างที่บอกครับของเราเนี่ยมันมีทั้งมรดกโลกมีอะไรนะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องมีลักษณะโครงการที่จะต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
7: ค่ะ
6: นะครับแล้วก็กระจายรายได้ชุมชนให้กับแหล่งท่องเที่ยวไอ้พวกนี้นะครับซึ่งของเราเนี่ยก็คือจะมีโครงการหลากหลายมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแสงสีเสียงบริเวณเขาคังนอกซึ่งตอนนี้เห็นทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านบอกว่าท่านอยากจะจัดเป็นแกรนเลยก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าให้ในปี70เราเนี่ยอาจจะเชิญพวกเอกอัครราชทูตที่นับถือศาสนาพุทธนะครับมาท่องเที่ยวเพราะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยมีวันสำคัญทางศาสนาเยอะนะครับอาสาฬหะวันวิสาขะวันมาฆะอะไรทั้งหลายแหล่ใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีกระบวนการที่เรียกว่ามีเวียนเทียนมี ฟังธรรมอะไรพวกนี้เราอย่ามองแค่ภายในจังหวัดอยากจะให้เชิญชวนพวกที่อยู่ข้างนอกมาร่วมกิจกรรมพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตลาดแรกเปี้ยมีการจัดตลาดน้ำตลาดไม่ใช่ตลาดน้ำโทษทีครับตลาดย้อนยุค
7: ตลาดย้อนยุค
6: ครับตลาดย้อนยุคแล้วก็ตลาดแรกเปี้ยนะครับแล้วก็ส่งเสริมประเพณีเดินขึ้นเขาทมรัตนะครับเรา
7: เ
6: ดินเทรลเทรลเป็นลักษณะของสายมูกันอีกละเราก็เข้ามาสู่กระบวนการของสายมูละ
7: ค่ะเห็นท่านผู้ว่านี่ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะตอนนี้ท่านจะเป็น KOL ของจังหวัดอยู่แล้ว
6: ใช่เพราะว่าตุลานี้แล้วใช่ไหมครับที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในลักษณะของการอุ้มพระดำน้ำ
7: หายป่วยแล้วไหมคะ
6: อ๋อยังอันนี้
7: เดี๋ยวท่านหายป่วยไวๆแข็งแรงไวๆ
6: ใช่ก็ต้องอันนี้เป็นไอต้องอัดยากันอยู่ครับตอนนี้ครับครับอันนี้สีเทพไปแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมว่าเรามีโบราณสถานทางอันนี้อีกครับธรณีวิทยาอีก
7: ใช่
6: ไหมครับ
7: มี
6: ซากไดโนเสาร
7: ์
6: ในพวกนี้ซึ่งเราก็ของบประมาณไปนะครับงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้แหละอุทยานธรณีเพชรบูรณ
7: ์
6: นะครับแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อก็คือสร้างการรับรู้แล้วก็การสนับสนุนให้เราเนี่ยเป็นอุทยานธรณีโลกให้ได
7: ้
6: นะครับซึ่งของเราเนี่ยมีท้องทะเลดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยดนะครับซึ่งเราก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณอันเนี้ยเป็นตัวซีเคียดนิดนึงพี่อธิบายนิดนึงเพราะว่าอะไรดันเป็นงบลงทุนดันได้อยู่อันเดียวตัวเดียวนี่ด้วยนะเป็นตัวซีเคียดเลยเขาบอก
7: ธรณีวิทยา
6: ธรณีวิทยานี่แหละไปสร้างศาลาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเลยครับบริเวณภูน้ำหยดบริเวณงบประมาณ3ล้านกว่าครับผมแล้วก็มีงานอันเนี้ยยังไม่จบสายมูสายธรณีวิทยาและสายมูอีก
7: สายมู
6: ลืมบอกอีกอันนึงคือสมโภชนมัสการเจ้าพ่อหลวงพ่อบึงสามพันอีกเราก็ได้รับนะครับก็คือเป็นลักษณะของการของทางอำเภอบึงสามพันละใช่ไหมครับเป็นลักษณะของการสื่อสารว่าทำประเพณีแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนพวกเนี้ยนะพวกนี้คือโครงการเกี่ยวกับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวของเราครับ
7: ค่ะ
6: ครับ
7: เร็วๆนี้นะคะก็จะมีงานอุ้มพระดำน้ำ
6: ใช่แล้ว
7: ก็เป็นประเพณีที่เรียกว่าติดลมบนไปแล้วแหละ
6: แล้ว
7: มีแต่ว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้น
6: ดีขึ้น
7: ในทุกๆปี
6: ใช่ครับ
7: ค่ะ
6: ก็คือตอนนี้แต่อาจจะงงนิดนึงอุ้มพระดำน้ำทำไมไม่พูดนี้เพราะว่าอุ้มพระดำน้ำเราดันใช้งบปี69ไม่ได้ปี70นะครับปี69
7: แต่ในปี70นี่ก็ยังมีอยู
6: ่เราไม่ได้รับครับไม่ได้รับการจัดสรรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเราก็สามารถที่จะโอนเปลี่ยนแปลงโครงการในส่วนของไอกระบวนการตัวนี้ได้อยู่ก็คือเรายังเห็นความจำเป็นอยู่ครับต้องชี้แจงนิดนึงว่าทำไมหล่นไปท
7: ุ
6: กคนอาจจะเอ๊ะทำไมปี70เราเป็นประเพณีของจังหวัดเราแท้ๆทำไมตกได้ยังไงพออายุศาสตร์ปล่อยตกได้ไงโดนด่าทั้งจังหวัดแน่ๆจริงๆแล้วคืออย่างนี้ครับที่มาที่ไปเรื่องนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกครับว่าหลักเกณฑ์มันไปอยู่ที่ส่วนกลางอย่างปี69เนี่ยงบที่เกี่ยวกับอบต.เขาดันให้เรานะครับแต่ปี70งบที่เราไปสนับสนุนอบต.เขาไม่ให้เรางงตรงนี้แหละเพราะอะไรมันไม่ใช่จังหวัดเราโดนจังหวัดเดียวจังหวัดชัยนาทก็โดนเรื่องงานส้มโออะไรแตงกวาอะไรของเขาอะครับนั่นก็โดนประเด็นเนี่ยนั่นก็ด่ากันทั้งจังหวัดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็คือกลายว่างบที่เราไปสนับสนุนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรทั้งนั้นนะแต่ท่านผู้ว่าท่านก็ยังเห็นศักยภาพของอันนี้อยู่เพราะยังไงคือยังไงต้องมีครับ
7: อ
6: ุ้มพระดำน้ำยังไงก็ต้องมีเพราะเป็นประเพณีสำคัญของเรา
7: ใช่ค
6: ่ะแต่เดี๋ยวมีแหล่งที่มาครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมดำเนินการให้ครับไม่ขอสัญญากับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ไหมครับไม่ถึงหล่นก็เอามาได้ครับ
7: นี่ช้อนทัน
6: ช้อนทันเราเรียกช้อนทันทีทันใดเราไม่ปล่อยให้ตกอย่างเดียวเราต้องช้อนให้ได
7: ้งานนี้งานสำคัญ
6: งานสำคัญไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้เราไม่ยอมครับ
7: เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมีอย่างธรณีวิทยาที่เราได้และเน้นๆแล้วนะคะยังมีเรื่องของชาติพันธ
6: ุ์ถูกต้องครับกลุ่มชาติพันธุ์เพราะว่า
7: อย่าภูมิใจมาก
6: ตอนเหนือของเรายังมีชาติพันธุ์ของเราอีกนะครับก็คือเราก็มีโครงการกิจกรรมนะครับก็คืออากาศขุนเขาและเรื่องเล่าเพชบุระครับในปี70ก็คือเราก็ไปดำเนินการในการจัดตลาดวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน11ชาติพันธุ์ครับเป็นลักษณะของการแสดงพื้นบ้านการประกวดภาพถ่ายแล้วก็สร้างคอนเทนต์ผ่าน TikTok อีกแล้วนะครับโดยใช้ชุดชาติพันธุ์นะครับมาทำเป็น TikTok แล้วก็ขบวนพาเลทของ11ชาติพันธุ์ด้วยนะครับรวมไปถึงลักษณะของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนะครับอย่างที่บอกครับว่าเงินนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราก็ต้องมาจับจ่ายใช้สอยบ้านเราด้วย
7: ที่พักอาหารของฝาก
6: ถูกต้องครับ
7: เป็นเงินทางนั้น
6: ทางนั้นถูกต้องครับครับ
7: แล้วทำยังไงถึงจะได้เงินตรงนี้
6: มาตรงนี้มานี่แหละเราก็ต้องเอาโครงการเหล่านี้มากระตุ้นมาสร้างภาพลักษณ์แล้วก็กระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยบ้านเราตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างโครงการนะครับ
7: นะคะ
6: ครับ
7: มีสีเทพมีวัฒนธรรม
6: เ
7: ป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยว
6: ครับ
7: มีเรื่องของอากาศที่เราก็ไม่แพ้ของที่ไหนเหมือนกัน
6: ถูกต้องครับ
7: มาเที่ยวแล้วเราไม่เคยผิดหวังเลย
6: ถูกต้อง
7: คอเนี่ยยังไงก็รถติด
6: ใช่ไม่ต้องห่วงครับ เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่เดือนตุลาไปเริ่มนะครับ เห็นป้ายโปรโมทเยอะแยะนะครับ ของเรานี่เมืองคอนเสิร์ตจริงๆใช่ไหมครับพี
7: ่ใช่ค่ะ
6: เพราะว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่เสกมาแล้วเน
7: ี่ยพี่เสกเราโตมา
6: พี่เสกเราโตจะมาแล้วใช่ไหมครับมีอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีล็อกเมาเทนซึ่งยังไม่เปิดขายบัตรใช่ไหมครับ
7: จะบอกไว้ก่อนว่ามีแน่ๆ
6: มีแน่ๆมีแน่ๆแล้วก็มีอะไรครับแกะดำใช่ไหมครับมีอะไรอีกอ่ะโอเวอร์โค้ดอีกนะครับซึ่งพวกนี้ก็คือพวกแง่คือเราจริงๆนะถ้าเกิดเราก็สามารถสนับสนุนให้ของเราเนี่ยมันเป็นเมืองคอนเสิร์ตระดับโลกระดับโลกได้เหมือนกันนะเพราะของเรานี่คือนักท่องเที่ยวชอบอย่างนี้ครับมาดูคอนเสิร์ตดูนักร้องที่ชอบในขณะเดียวกันก็ชื่นชมธรรมชาติแบ็กดรอปเราเป็นขุนเขาของเราอยู่ละใช่ไหมครับของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นของในจังหวัดเราเยอะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละพวกนี้มันสามารถที่จะมาขยายไปในอนาคตได้ซึ่งท่านผู้ว่าท่านก็มีนโยบายเหมือนกันก็คือเนี่ยแหละไหนๆมาแล้วเนี่ยเขามาเที่ยวในงานคอนเสิร์ตเนี่ยทำยังไงให้แวะมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ด้วยใช่ไหมอย่ามาแต่นอนแล้วมาดูคอนเสิร์ตแล้วกลับใช่ไหมของฝากต้องมีใช่ไหมถูกต้องพี่ของฝากก็ต้องมีอะไรอีกอ่ะก็ต้องอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จะโชว์ได้อย่างเงี้ยนะครับของพวกนี้อ
7: าจจะต้องนำเข้าไป
6: ใช่ไปจำหน่าย
7: จำหน่ายใน
6: จะเห็นได้ว่าในงานคอนเสิร์ตหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมีพยายามมีเข้าไปแทรกแซงอ่ะเขาเรียกแทรกแซงภาคเอกชนนิดนึงว่าขอจัดบูธในเรื่องของไอ้ตัวนี้ได้ไหมใช่ไหมครับเรื่องไอ้ขอสินค้าของเราในพื้นที่เราไปจำหน่ายได้ไหมอะไรแบบนี้ครับ
7: นอกเหนือจากนี้แล้วน่าจะมีในเรื่องของการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เหมือนกับเป็นอันซีนในจังหวัดเพชรบูรณ์อีก
6: ใช่ครับมีอยู่ครับก็มีอย่างเลยดั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือบางครั้งเนี่ยเราก็สงสารคือเราก็อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของหน่วยตัวนั้นเหมือนกันแต่ปรากฏว่าพอเราเสนอไปบางครั้งมันตกไปเพราะอะไรเพราะหลักเกณฑ์อย่างเงี้ยหลักเกณฑ์ไม่ได้บ้างหลักเกณฑ์ไม่ให้บ้างเนื่องจากเป็นท่อแหล่งท่องเที่ยวใหม่นู่นนี่นั่นไม่ได้ต้องใช้งบท้องถิ่นดีกว่าไหมอะไรประมาณเนี้ยเราก็เสียได้โอกาสตรงนี้เหมือนกันนะที่จะพัฒนาตัวนี้เหมือนกันอันนี้มันก็เป็นลักษณะของกระบวนการของการบริหารงบประมาณนี่แหละ ที่เราต้องชี้เราต้องเสนอให้ทำยังไงก็ได้ให้ส่วนกลางให้เงินเราให้ได้นะครับอันนี้มันเป็นโจทย์ยากของไอ้ยุทธศาสตร์ในจังหวัดเหมือนกัน
7: ที่มองไปข้างหน้าในอนาคตคือตอนนี้ไม่ต้องมองหน้าเนี่ยตอนนี้บ้านเราเป็นสังคมผู้สูงอายุ
6: ถูกต้องครับ
7: แล้วอากาศบ้านเราเป็นอากาศที่บริสุทธิ
6: ์
7: อากาศที่ดีนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับในเรื่องของการทำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย
6: ถูกต้องใช่ครับ
7: นะคะ
6: ใช่ครับ
7: บ้านเราก็น่าจะทำได้อย่างของขอเที่ยวเพื่อสุขภาพ
6: ใช่
7: นะคะ
6: เวลเนสครับพวกไอ้พวกเวลเนสพวกอะไรพวกนี้คือเห็นว่าทางเวลเนสทางผู้เตยใช่ไหมครับทางวิเชียรบุรีก็ให้ความสำคัญด้านนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมผมบอกตรงนะผมสารภาพตรงๆนะว่าผมติดนวดนะที่เนี่ยยอมได้จริงว่าเพชรบูรณ์นี่แหละ
7: ค่ะ
6: นะครับเพราะว่ายอมรับจริงว่าเคยมีปัญหาอะไรท่านด้านสุขภาพด้านหลังด้านอะไรเพราะว่าผมมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันต้องขับรถไกลประจำนะเพราะนั้นก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องด้านหลังด้านอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับมาเจอนวดแผนโบราณที่นี่ที่ไรหายปิดทิ้งทุกที
7: ก็เลยไม่ย้ายไปไหน
6: ก็เลยไม่ใช่แผนไม่ใช่นะครับหายปิดทิ้งทุกทีครับจริงๆเพราะนั้นก็คือผมบอกว่าการส่งเสริมประเภทเวลเนสบ้านเรานี่นะมีความจำเป็นอยู่
7: จำเป็นค่ะ
6: ใช่ไหมจำเป็นมากด้วยแล้วก็มีฝีมือด้วยแหละผมมองตรงระดับต้นๆเลยนะอ
7: ยากจะให้มันเป็นแบบเวลเนสอย่างที่ท่านผอ.บอกคือครบวงจรทั้งเรื่องอาหาร
6: ถูกต้อง
7: ทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ
6: ใช่ใช่อ
7: ย่างเงี้ย
6: กระแสกำลังมาพอดีเขาเรียกกระแส longevity ใช่ไหมครับเขาเรียกอะไรนะอายุยืนหมื่นหมื่นปีทั้งหลายแหล่เนี่ยกระแส longevity กำลังมาครับเพราะนั่นก็คือมันจะเป็นมันได้อะไรบ้างมันได้สุขภาพด้วยใช่ไหมครับมันได้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมให้มันครบวงจรอย่างเงี้ย
7: สมุนไพรแล้วก็มี
6: ใช่ครับ
7: ทำเป็นลูกครบทำอะไรค
6: ือ
7: ทำให้มันครบวงจรแล้วมันมีในแหล่งที่ เราสามารถนำทัวร์นั้นน่ะไปลงได้
6: ใช่ครับ
7: ได้ดูทั้งวัฒนธรรมที่คนแก่เขาอาจจะไม่เคยเห็นอะไร
6: ใช
7: ่ไม่ต้องเดินทางลำบากห้องน้ำห้องท่าที่พักนี้เขา
6: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
7: น่ารักเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าไปได้แล้วคืออยากจะใหได้รีบทำกันก่อนที่นักธุรกิจข้างนอกจะมา
6: แย่งของเราไปใช่ไหมครับ
7: ใช่ไ
6: อ้เรารู้สึกว่าเราดูแลไปทางคนแก่เยอะจังเลยเราไม่ดูแลเรื่องเด็กเรื่องอะไรบ้างเหรอครับเนี่ย
7: งั้นวนกลับมา
6: อย่าลืมว่าเรามีทุกช่วงวัยนะครับใช่ไหมครับอันนี้เราดูในลักษณะวัยของเราละวัย30 อัพ 40 อัพกันละเรามาดูโครงการที่เกี่ยวเด็กและเยาวชนมากนะครับของเรามีครับของเราไม่ไปสองรองใครครับก็คือด้านเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยครับก็คืออย่างที่บอกโครงการของเราแน่นอนคือโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนทางด้านจิตใจก็คืออย่างที่บอกครับว่าเยาวชนตอนนี้มันเป็นวัยอยากรู้อยากลอง
7: oh
6: ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็คือยาเสพติดมาแน่นอนละคือเอ้ยลองกินซะหน่อยที่มันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นติดยากันเป็นแถวเพราะนั้นก็คือกิจกรรมที่แก้ไขได้ก็คือกิจกรรมของทูบีนัมเบอร์วันครับใช่ไหมครับก็คือกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันของเราก็คือเป็นลักษณะของการขยายกลุ่มเป้าหมายทางด้านเยาวชนละใช่ไหมครับเดิมเนี่ยเราประกวดระดับภาคไปเป็น31ชมรมเป็น40ชมรมนะครับระดับประเทศจาก25ชมรมเนี่ยเราจะขยายไปเป็น36ชมรมละใช่ไหมครับเป็นลักษณะของกระบวนการทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยใช้เงิน3ล้านกว่าก็จริงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายละนะครับก็คือพูดง่ายคือเป็นลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อนละใช่ไหมครับไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดครับผ่านกิจกรรมตัวนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างได้รับความสนใจใช่ไหมครับแล้วเป็นกิจกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆครับ
7: ใช่ค่ะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยจะบอกวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่ถ้าเกิดว่าลงได้ติดเพื่อน
6: ครับ
7: ไปแล้วนะ
6: ใช่ใช
7: ่พอเพื่อนได้เพื่อนกลุ่มดีไปก็อ่ะพากันดีไปกันนี้ไม่น่าห่วงนะคะ
6: ค
7: แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมมันมีหลากหลายรูปแบบอะค่ะ
6: ค
7: แล้วก็ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาวาระแห่งชาติอยู่นะคะ
6: ใช่ครับ
7: มันก็ยังคงมีปัญหาแบบนี้แล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกอะไรอะพัฒนาการของการที่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยก็มีซับซ้อนมากขึ้น
6: ใช่
7: บางทีมันมาในรูปแบบของขนมมาในรูปแบบของการ์ตูนให้คนที่เข้าไปเสพยาเนี่ยมีอายุน้อยลงทุกปี
6: ใช่
7: อันนี้อันตรายเพราะนั้นเพื่อนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญถ้าได้ดูแลซึ่งกันและกัน
6: ถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือเราก็ใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนในลักษณะของกิจกรรมตัวนี้แหละก็คือขยายชมรมในเรื่องของ To Be Number One ต่อไปนะครับในระยะยาวต่อไป
7: บ้านเรานี่ก็ประสบความสำเร็จ
6: ใช่ใช่ของเราอยู่ระดับดีเลยนะครับน
7: ะ
6: ก็คือเป็นกิจกรรมที่พูดง่ายคือไปแข่งขันกับต่างจังหวัดเราก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเห็นไหมแม้กระทั่งกิจกรรมอะไรอย่างชิงช้าสวรรค์เราก็เป็นระดับหนึ่งเห็นไหมฮ
7: ะ
6: ใช่เพราะนั้นก็คือผมถึงบอกไงว่าของเราเยาวชนเราจริงๆแล้วมีของนะไม่ใช่ไม่มีผมดูละใช่ไหม
7: เราต้องสนับสนุนเผื่อดีไม่ดีเราอาจจะมีแบบเน่ๆอีกสักหนึ่ง
6: ใช่ครับอาจจะมีโผล่มาอีกสักคนดาวเด่นของเราโผล่มาอีกคนนอกจากน้องเน่ๆละใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
6: ครับ
7: นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนนะคะที่น่าสนับสนุนแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะอย่างน้อยถ้าคนในสังคมเห็นว่าเด็กคนนี้ที่จะส่งเสริมไปในด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างเก่งๆเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6: ถูกต้อง
7: ใช่ไหมคะแล้วก็ทางนี้เราก็ส่งมาถึงจังหวัดแล้วเราก็สามารถที่จะสนับสนุนให้เด็กคนนั้นเนี่ยมีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นนะคะประสบความสำเร็จได้นะคะปี2570
6: ครับ
7: ยังมีปัญหาเดิมๆอยู่เลยค่ะ
6: ใช่ครับ
7: เรื่องของ PM 2.5
6: ใช่
7: เรื่องไฟป่าเป็นยังไงคะ
6: ของเรานี่นะครับมันเป็นอะไรที่น่าตลกนิดนึงครับพอเราไปควบคุมพื้นที่ทางการเผานี่นะครับพอเราไปควบคุมพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ป่าเราก็ไม่ยอมครับเผาแข่งกันอีกของเรานี่นะครับฮอสปอตจุดฮอสปอตหรือว่าจุดเขาเรียกว่าจุดเบิร์นสกาจุดเผานี่นะครับเราก็ไม่เป็นสองรองใครในพื้นที่เหมือนกันเพราะว่าของเราเนี่ยแข่งขันกันดีๆกับจังหวัดตากเลยครับพอๆกันเลยเพราะว่าของเรานี่ก็คือพองดเว้นกับการเผาในไร่อ้อยก็ไปเจอพื้นที่ป่าอีกเพราะนั้นก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรนิดนึงใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุแล้วว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเผาเผาหนึ่งเขาต้องการอะไรเขาต้องการหาของป่าเขาต้องการเก็บของป่าผักหวานอะไรใช่ไหมครับเพราะนั้นคือเราก็ใช้โครงการตัวนี้ก็คือเปลี่ยนจาก ศัตรูนี่แหละมาเป็นคนลาดตระเวนแทนเป็นมิตรซะใช่ไหมครับจากศัตรูมาเป็นมิตรซะหน่อยก็คือพูดไงคือมาเป็นลักษณะของการในช่วงที่มีเผาเยอะๆอย่างช่วงมกราคมกุมภามีนาอะไรพวกช่วงเผาเยอะๆเนี่ยเราก็ให้เขามาดูแลเป็นลักษณะของทางลาดตระเวนอะไรพวกนี้ไปใช่ไหมครับซึ่งก็มีงบประมาณมีโครงการเหมือนกันครับก็คือโครงการเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังไฟป่างบประมาณ6ล้านกว่า
7: คร
6: ับก็คือ
7: เยอะอย
6: ู่นะแต่ว่
7: าถามว่าพอไหมอ่ะ
6: สำหรับผมมองว่าพอขาดไปไอรู้สึกว่าขอสูงไม่ได้ทำ
7: เออเหรอคะ
6: ใช่ครับ
7: มันจะมีทั้งเรื่องอุปกรณ์เรื่องกำลังคนเร
6: ื่
7: องทั้งกำลังเงิน
6: ใช่ครับนั่นก็คือสนับสนุนก็คืออย่างที่บอกครับว่าแทนที่จะมาให้สนับสนุนให้คนเผาป่ามากขึ้นเปลี่ยนมิตรเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรซะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ก็คือการสนับสนุ
7: น
6: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือจ้างเขามาเป็นจัดชุดลาดตระเวนช่วยปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ซะ
7: ค่ะ
6: ใช่ไหมครับ
7: อยากให้ผอ.ได้สรุปเลยค่ะว่างบประมาณประจำปี2570เนี่ย
6: ครับ
7: เราจะมีการดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใส
6: ถูกต้องครับตรวจสอบได้คร
7: ับ เป็นแบบไหนคะ
6: ก็คืออย่างที่บอกครับว่าคือของเรามันมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนะครับในการที่จะตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละปีอยู่ละนะครับเพราะนั้นก็คือนอกจากมีช่องทางเกี่ยวกับเรื่องทางด้านคณะธรรมาภิบาลจังหวัดเนี่ยเราก็มีลักษณะของการบริหารงบประมาณแบบตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าบางครั้งเงินถึงแม้เงินมันจะเป็นเงินที่มันน้อยงบประมาณที่น้อยแต่ว่าเราก็มองว่าเราจะใช้คุ้มที่สุดในการแก้ไขปัญหาของคนในพื้นที่ให้มากที่สุดอย่างที่บอกครับว่าอะไรที่มันตกก็ช้อนได้ไม่ต้องห่วงไม่ค่อยห่วงตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเรามาในรูปของทีมบูรณาการก็คือมีทั้งส่วนราชการทั้งกระทรวงทั้งกรมในพื้นที่แล้วก็เรายังมีภาคเอกชนและชุมชนในการตรวจสอบด้วยนะเพราะนั้นก็คือผมก็ต้องขอบคุณทั้งภาคเอกชนและภาคชุมชนที่มาร่วมกันตรวจสอบอาการจัดสรรงบประมาณจังหวัดตลอดอยู่ละนะครับตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยน่ามีปัญหาในกระบวนการของการบริหารงบจังหวัดสักเท่าไหร
7: ่ค่ะโอ้วันนี้ครบถ้วนกระบวนความนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณ
6: ธรวิวัฒน์
7: นะคะธรวิวัฒน์พันเจริญผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคราวหน้าถ้ามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับกรมวันถาม
6: ได้ครับยินดีครับผมครับ
7: และก็รายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะคะ6 นาฬิกาหลังข่าววันนี้พรสวรรค์อุทัยวงศ์กับผอ.ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
1: ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีร์กิสสถาน3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา17นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิ